0: เออร์สออฟไทยไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคม
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากมีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลหลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันให้ไม่เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
3: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่กิตเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่กิตก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราก็เฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสุพรรณจันทร์จะก่อนควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสุพรรณจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับปัจจุบันก็ปริมาณน้ำลดลงแล้วถือว่าคลี่คลาย
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 17:00 นถึง 20:00 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุท ุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทจะช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้จะช่วยดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว
4: ไตรมาสที่2ที่เราเจอวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยคนไทยถูกกระทบเรียกว่าวิกฤตค่าของชีพมาจากน้ำมันแพงค่าของชีพแพงแล้วถ้าเราหยุดไม่ได้จะนำไปสู่การชะลอการใช้จ่ายและถ้าเราหยุดไม่ได้ต่อก็จะถ้าจำคำนี้ได้มันจะนำไปสู่ปัญหาตกงานนี่คือสิ่งที่เราพูดมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่คือหัวใจสำคัญว่าทำไมถึงมีพระราชกำหนดในเรื่องของที่เราทำในเรื่อง400,000 ล้าน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าจากนี้จึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งโดยเฉพาะธุรกิจของ SME ไทยและการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น
1: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ขยายสิทธิ์เป็น1 ล้านสิทธิ์โดยใช้งบจำนวน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจะเริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในวันที่1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ยืนยันว่าโครงการจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้500,000 สิทธิ์เป็น1 ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณวงเงิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้50 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
5: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1 ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็น1 ล้านสิทธิ์เดิมที่เราไปขอ500,000ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าถ้าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1 ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังยืนยันใช้พรบ.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง1,500ก็คนหนึ่งลงได้50
1: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนือ
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายขอบข่ายกฎหมายประกันสังคมดึงแรงงานภาคเกษตรและลูกจ้างบุคคลธรรมดาเข้าสู่มาตรา33
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อเดินหน้าขยายความคุ้มครองของระบบประกันสังคมมาตรา33 ให้ครอบคลุมลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นสิทธิ์ใน3กลุ่มหลักอย่างเต็มรูปแบบได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนและคนขับรถรวมถึงลูกจ้างของกิจการค้าแผงลอยโดยให้สิทธิ์ครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและแรงงาน

0: คิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะ
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการและการส่งเงินสมทบอย่างรัดกุมโดยรัฐบาลคาดการว่านโยบายเชิงรุกนี้จะช่วยดึงคนทำงานเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนเตาวิทยาคมตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลดิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศรัฐบาลแคนาดาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐในอัตรา15%, 25%, และ 50%ครอบคลุมสินค้าประมาณ700รายการมูลค่ากว่า 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 652,000 ล้านบาทโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้รัฐบาลแคนาดายังประกาศมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 177,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการที่อัตรา50%โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาหลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกัน
8: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายไซยิดบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้เพื่อหารือกรอบความร่วมมือสำหรับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและข้อตกลงเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้โดยจะดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่นำไปปฏิบัติได้จริงและดำเนินการต่อไปได้แถลงการร่วมดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากองทัพสหรัฐเก็บกู้หรือทำลายทุ่นระเบิดทั้งหมดในช่องแคบฮอร์มุสแล้วและอิหร่านได้รับแจ้งว่าเรือลำใดก็ตามที่นำทุ่นระเบิดใหม่มาวางจะถูกทำลายทันที
7: นายเดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียแสดงจุดยืนหลายครั้ง

0: ในหลายระดับว่าการประจำการกองกำลังทหารต่างชาติขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ได้หวังว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนแต่มั่นใจว่าชัยชนะครั้งนี้จะมาถึงทั้งนี้กลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจซึ่งนำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ที่กรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเห็นชอบให้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งกองกำลังนานาชาติเพื่อยูเครนซึ่งจะถูกส่งเข้าไปประจำการในยูเครนเมื่อสงครามสิ้นสุดลงขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษซึ่งเป็นประธานการประชุมดังกล่าวร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีและยูเครนเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียต่อไป
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข้อมูลของระบบบริหารจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียที่ระบุว่าคุณภาพอากาศในมาเลเซียยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังพบว่า32พื้นที่มีค่ามลพิษอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อกระทบขออภัยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรัฐซาราวักทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวได้รับผลกระทบหนักที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจอย่างต่อเนื่องณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์ณม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมครั้งนี้ส่งเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันโดยทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหฤทัยที่แข็งแรงขึ้นอย่างเป็นลำดับนับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดที่3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกตบเอาชนะคาซัคสถานอันดับ40ของโลก3-1เซต25-22 25-16 23-25 และ15-11ทีมสาวไทยคว้าชัยทั้ง3นัดมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ไปเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่27-28สิงหาคมนี้ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษาเยเลนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอที่สนามสุพัชราไสในรอบ8ทีมสุดท้ายเทียบศิรินชนะจุดโทษพิชยบัณฑิต4-3หลังเสมอกันในเวลา2-2เทียบศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่1กันยายนนี้ส่วนอีกคู่อัสสัมชัญธนบุรีถล่มกันทรารมณ์5-1อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่4ของการชิงชัยโดยการแข่งขันทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ50ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงษ์ดีกรี3เหรียญทองกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียทุ่มได้ไกลถึง 13.39 เมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเฉินชนะเจเน็ตแดนจากเยอรมนีไปเพียงแค่ 0.03 เมตรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะส่งนักปั่นไทยไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกของ UCI รวม3รุ่นประกอบด้วยอาชิตปูราสในรุ่นประชาชนชายพิทยาพรแซ่ตันในรุ่นประชาชนหญิงและจูด้าทอมสันในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีพันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์เป็นผู้จัดการทีมทางนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานวางเป้าหมายว่าจะต้องได้โควต้าไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกมครั้งที่ผ่านมาคือ4ที่นั่งจาก3ประเภททั้งประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามมีดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามก่อนลงสนามพบกับเวียดนามในศึกอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2โดยการฝึกซ้อมในพื้นที่รายละเอียดการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับทั้งนี้ทัพช้างศึกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกีย ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาที
3: 1นาทีกับกปท.บนถนนทุกสายเต็มไปด้วยรถคนและคนที่เดินเท้าผู้ขับขี่หรือผู้ที่โดยสารไปกับรถพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนก็แตกต่างกันไปตามความรู้ประสบการณ์และอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนบนถนนคิดเหมือนกันก็คือขอให้ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและรวดเร็วแต่เพราะความประมาทและขาดความรู้หลักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทำให้หลายชีวิตต้องจบลงก่อนเวลาอันควรไม่มีโอกาสกลับไปพบหน้าคนที่รอคอยเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นทุกท่านที่อยู่บนท้องถนนจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้รถใช้ถนนอย่างมีจิตสำนึกอย่างปลอดภัยทุกวินาทีเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความสูญเสียใหญ่หลวงและไม่มีทางหวนกลับไปแก้ตัวใหม่ขับรถตามกฎเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าปะการัง
3: ปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนผลลัพธ์การจัดการน้ำชุมชนชุมชนสามารถบริหารจัดการและดูแลน้ำได้อย่างยั่งยืนสามารถลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างเห็นผลเกิดความมั่นคงด้านน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปีเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงและผลผลิตที่มีคุณภาพผู้คนเริ่มกลับคืนถิ่นฐานเกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขและมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรของชุมชนการจัดการน้ำชุมชนจึงสร้างความมั่นคงทั้งด้านทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
8: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
9: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้ส่งผลให้หน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปพร้อมกับการติดตามการข่าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกครับ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้โดยเฉพาะการยกระดับการรักษาความปลอดภัยกับประชาชนครับว่ามีความเข้มข้นขึ้นอย่างไรบ้างทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินครับ
11: ครับในส่วนของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับก็ได้สั่งการมาทางท่านแม่ทัพภาคที่4ในฐานะของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับในการให้ความสำคัญนะครับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับก็โดยการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ ท่านนายกเองท่านก็ได้เน้นย้ำว่าท่านพร้อมที่จะสนับสนุนในภารกิจนะครับในการสร้างความปลอดภัยและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งก็ในส่วนของทางท่านแม่ทัพเองนะครับท่านก็ได้กำชับทุกหน่วยนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของมาตรการการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงสถานที่สำคัญในชุมชนนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ชีวิตประจำวันอยู่นะครับซึ่งจากการดำเนินการนะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนที่เกิดเหตุนะครับล่าสุดที่ร้านสะดวกซื้อที่มายอเองนะครับเราก็สามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็สามารถควบคุมตัว
12: ผ
11: ู้ต้องสงสัยนะครับในความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์นั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางตำรวจนะครับที่เข้าไปรับเหตุเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อาวุธปืนนะครับยิงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นะครับเนื่องจากว่าเราคำนึงถึงพี่น้องประชาชนนะครับระหว่างนั้นที่เข้าไปเนี่ยทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาได้ไล่ประชาชนออกมานะครับทำให้เราไม่สามารถยิงไปได้จึงต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้ระงับเหตุนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการปะทะกันนะครับเมื่อปะทะเสร็จก็จะมีเรื่องของการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ส่วนหนึ่งนะครับโดยหน่วยธุรกิจกรมการต่างที่42อันนี้ก็สื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
12: ครับที่มายอเนี่ยครับเรามีข้อมูลด้านการข่าวมาก่อนหรือเปล่าครับเลยทำให้ทราบและสามารถเข้าไประงับเหตุรวมถึงควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วเนี่ยครับ
11: ในส่วนของพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับเมื่อเรายกระดับนะครับในทั้งเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเองมาตรการด้านการข่าวมีการตรวจตราเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้เราเจอตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการของหน่วยที่ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับ
12: ครับผมท่านโฆษกครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยกว่า50ครั้งนะครับทั้งผู้บริหารในระดับนโยบายเนี่ยได้มีการออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนตรงกันเลยว่าควรพัฒนาด้านการข่าวในพื้นที่มากขึ้นขณะนี้ครับเรามีการวางแนวทางการพัฒนาด้านการข่าวยังไงบ้างครับผม
11: ครับในส่วนของงานด้านการข่าวนะครับเราเองก็ต้องยอมรับว่างานด้านการข่าวเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุและก็ลดความสูญเสียนะครับถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมากขึ้นที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับข่าวนะครับจากส่วนต่างๆแต่ว่าเราต้องมาประเมินวิเคราะห์นะครับให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะครับเพื่อให้หน่วยได้เข้าไปปฏิบัติในพื้นที่ตามภาพข่าวเนี่ยให้มันสอดคล้องกันที่ผ่านมาหน่วยก็ปฏิบัตินะครับลงไปดำเนินการแต่ว่าด้วยสภาพพื้นที่ด้วยนะครับการให้น้ำหนักในแต่ละข่าวให้น้ำหนักการป้องกันเหตุในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเข้ามานะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นให้การบริการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่และก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ตกเข้ามานะครับพอตรงนี้ก็จะเป็นปอดแสนสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็ใช้ความพยายามกันต่อไปนะครับ
12: ครับผม
11: เพราะว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยเราใช้เพื่อป้องกันเหตุนะครับไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งการติดตามผู้ก่อเหตุเนี่ยมันก็ต้องใช้เรื่องของการข่าวด้วยทั้งพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งทางหลักฐานเชิงประจักษ์หรือว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องดำเนินการให้ได้มากขึ้นนะครับ วิเคราะห์ให้มันกระจ่างนะครับเพื่อนำไปสู่การดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและก็ตรงจุดมากกว่านี้ครับ
12: ครับผมพูดถึงการข่าวก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องระงับเหตุให้ทันต่างๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยถูกใช่ไหมครับ
11: ครับผมครับ
12: ครับครับท่านโฆษกครับกรณีที่ตอนนี้หลายฝ่ายติดตามเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งระบุว่าเป็นการบาดเจ็บจากการถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ครับผมทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรครับผม
11: สำหรับกรณีนี้นะครับก็หน่วยงานนะครับก็ให้ความสำคัญกับข้อกล่าวอ้างนะครับและก็พร้อมที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ ไม่ควรจะด่วนสรุปนะครับจากข้อมูลหรือว่าคำกล่าวอ้างเพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ต้องดูข้อเท็จจริงจากหลายส่วนทั้งพยานหลักฐานรายละเอียดของเหตุการณ์และข้อมูลที่เป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ข้อเท็จจริงชัดเจนนะครับซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเองนะครับเขาก็ได้ยืนยันผ่านการแถลงข่าวว่าไม่ได้ใช้อาวุธจริงมาจากอากาศยานนะครับและทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะครับซึ่งได้ร่วมแถลงข่าวท่านเองก็บอกว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่น่าจะเกิดจากอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสุดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านยืนยันในวันแถลงข่าวนะครับแต่ว่าก็หากผลการตรวจสอบนะครับพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบนะครับก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมานะครับ
12: ครับ
11: อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ขอให้พี่น้องประชาชนหรือว่าสังคมเนี่ยเปิดโอกาสให้กระบวนการการตรวจสอบดำเนินการไปอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบไปขยายผลจนเกิดความเข้าใจผิดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตำรวจก็กำลังดำเนินการด้านนี้อยู่นะครับซึ่งก็น่าจะได้คำตอบที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันได้ครับ
12: ครับผมแต่ก็ยืนยันกับประชาชนแน่นอนว่าเราจะมีการติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างถูกต้องไหมครับ
11: ครับผมดำเนินการแน่นอนครับทุกเรื่องนะครับที่เป็นข้อสงสัยเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันไม่ใช่เพียงคำกล่าวอ้างจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับผม
12: ครับผมขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีบางส่วนเหมือนกันที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ามีไลฟ์สดด้วยอันนี้อยากถามท่านโฆษกว่ามีจริงไหมครับหรือว่าไม่มีครับผมเพราะว่าจากการติดตามเนี่ยยังไม่เคยเห็นข้อมูลที่เป็นไลฟ์จริงๆเลยอาจจะมีคลิปวิดีโอบ้างแต่ไม่มีไลฟ์สดแบบเห็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินอะไรเงี้ยนะฮะยังไม่มีถูกต้องไหมครับ
11: ครับกระบวนการต่างๆเนี่ยถามว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการใช้อากาศยานไหมครับก็มีใช้นะครับปฏิบัติภารกิจโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่มีการติดอาวุธขึ้นไปนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เห็นส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับการไลฟ์สดอันนี้ก็เราก็ทราบอยู่แล้วในยุคสมัยนี้นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบนะครับข้อมูลเท็จข้อมูลจริงบางทีเราก็ยังแยกแยะได้ไม่หมดนะครับฉะนั้นการที่เราอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์นะครับไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะครับในพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับข้อมูลจากหลายช่องทางนะครับ
12: ครับผม
11: จึงอยากให้ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อก่อนส่งต่อนะครับเพราะว่าข้อมูลจากทางการเนี่ยผมว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการสื่อสารอยู่แล้วนะครับแต่ข้อมูลจากผู้ส่งสารโดยทั่วไปซึ่งใครก็ได้ส่งออกมาอาจจะมีส่งมาด้วยไม่คิดแชร์ต่อโดยไม่คิดหรือว่ามีวาระซ่อนเร้นอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้ามันคลาดเคลื่อนหรือว่าถูกส่งต่อขยายผลไปสร้างความเกลียดชังหรือว่าทำให้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันเกิดความตึงเครียดมากขึ้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันนี้ก็จะเป็นปัญหาท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในเรื่องความปลอดภัยการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจำวันอันนี้คือปัญหาเลยครับผม
12: ครับผมก็วันนี้ครับผมหลายท่านที่รับฟังนะครับคงจะทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็การติดตามโดยเฉพาะในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจกันมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรยังไงเชื่อว่าทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะแถลงให้รายละเอียดกับประชาชนอย่างชัดเจนแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่มาร่วมพูดคุยครับผมโอกาสหน้าขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
11: ครับผมครับยินดีครับขอบคุณมากครับ
12: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
14: รัฐบาลและจังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและสำรวจความเสียหายเพื่อให้การเยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงพร้อมถอดบทเรียนวางแผนรับมือสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
15: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำในหลายพื้นที่จะลดลงและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่หลายหน่วยงานยังคงระดมกำลังเข้าฟื้นฟูทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านหลังเสร็จสิ้นภารกิจในต่างประเทศเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการฟื้นฟูดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยรวมถึงถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภครวมถึงการให้บริการของสถานพยาบาลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วรวมไปถึงการเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลอดจนกำหนดนโยบายวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
16: รัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยแล้วก็ให้ถอดบทเรียนหาแนวทางแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขรับมือกับสถานการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้มีข้อสั่งการกำหนดนโยบายแล้วก็วางแนวทางแผนการในการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเต็มที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้คลี่คลายความกังวลลงไปได้และความช่วยเหลือต่างๆก็จะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับ
15: ขณะที่การช่วยเหลือในพื้นที่นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าเรื่องการเยียวยาประชาชนแบ่งเป็น2ส่วนด้วยส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มและเครื่องครัวครัวเรือนละ 6,700 บาทกำหนดจ่ายเงินเยียวยาระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักยื่นต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องรวมถึงการถ่ายเอกสารเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่2เป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยจ่ายตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาทในส่วนนี้ต้องให้ทีมช่างลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
17: หลังจากการฟื้นฟูควบคู่กันไปกับการเยียวยาซึ่งในการเยียวยาเราก็ได้รับนโยบายมาจากรัฐบาลให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดมี2 ส่วนเงินส่วนแรกจะเป็นค่าเครื่องนอนค่าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ค่าเครื่องครัวอันนี้พร้อมจะจ่ายเลยนะครับเป็นเงินรวมแล้ว 6,700 บาทเรากำหนดแผนที่จะจ่ายวันที่31สิงหาและวันที่1กันยายนนี้ส่วนเงินก้อนที่2จะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่าพืชสวนไร่นาที่เสียหายแล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรอันนี้จะมีการสำรวจโดยช่างของอบต.และเทศบาลซึ่งครั้งนี้น่าจะเร็วเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีเจเสดได้มอบหมายให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมช่างโยธา30กว่าคนลงมาทำงานในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดครับ
15: มาตรการช่วยเหลือเหล่านี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นขณะเดียวกันยังเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องนำไปถอดบทเรียนและวางแผนรับมืออุทกภัยในอนาคตเพราะการผ่านพ้นวิกฤตไม่ได้จบลงเพียงเมื่อระดับน้ำลดลงแต่คือการเร่งฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและเตรียมความพร้อมให้ทุกพื้นที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
18: กรมทางหลวงยกระดับนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรสะสมบนเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญถนนพระราม2และถนนมิตรภาพด้วยการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 และ M6 บทใหม่แห่งการคมนาคมเชื่อมโยงกรุงเทพสู่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างราบรื่นติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: หากพูดถึงเส้นทางลงใต้ถนนพระราม2ถือเป็นฝันร้ายเรื่องการจราจรติดขัดมาอย่างยาวนานแต่นับจากนี้ภาพจำเหล่านั้นกำลังจะเปลี่ยนไปด้วยโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือมอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วยกระดับถนนพระราม2ระยะทางรวมประมาณ25กิโลเมตรจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาในวันที่28สิงหาคมนี้ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่พบว่ามีความพร้อม 100% ในด้านโครงสร้างและการรับน้ำหนักโดยได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิศวกรรมและการหารือร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างใกล้ชิดคาดการว่าเมื่อเปิดใช้งานจะประหยัดเวลาเดินทางได้ไม่น้อยกว่า40นาทีสามารถรองรับและระบายการจราจรจากถนนพระราม2ด้านล่างที่ปัจจุบันมีประมาณ 100,000 คันต่อวันขึ้นมาใช้บนทางยกระดับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ120ในส่วนของข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ด้านล่างกรมทางหลวงได้เร่งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายเตือนและป้ายสะท้อนแสงให้ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยง
20: ก็จะเป็นการปิดตำนานของถนนพระราม2ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก่อสร้างกันมานานก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จให้ลบภาพคำว่าถนน7ทั่วโคกไปแล้วแต่เราก็ยังมีการทำในช่วงของที่จะต่อไปร่วมกับทางการทางพิเศษแต่ที่สำคัญนะครับ M82 เราจะเปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีนะครับ
19: อย่างไรก็ตามในช่วงทดสอบนี้จะมีการควบคุมความเร็วเพื่อความปลอดภัยโดยรถยนต์4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกเกิน4ล้อขึ้นไปความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เพียงแค่เส้นทางลงใต้เท่านั้นทางฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีข่าวดีไม่แพ้กันหรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาล่าสุดเปิดให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางยาวกว่า110กิโลเมตรไปแล้วเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาแม้ช่วงแรกจะเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์แต่เส้นทางดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางได้หลายชั่วโมงพร้อมวิวทิวทัศน์ยกระดับอันงดงามตลอดเส้นทางนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยความรู้สึกแทนประชาชนว่าการเปิดให้บริการในช่วงบางปะอินปากช่องถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนมิตรภาพอย่างมหาศาล
21: ยินดีก็มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจของโคราชได้เยอะมากแล้วเราก็พร้อมที่จะดูแลในทุกเฉลี่ยร่วมกับตำรวจทางหลวงแผนทุกเฉลี่ยนั้นได้ต่างๆโดยธรรมชาติของคนโคราชเนี่ยใจจดจ่อกันได้ง่ายมากเลยยังไงคนก็รู้แล้วใจอยากให้คนที่อื่นมาเที่ยวเยอะมันน่าจะกลับมาขึ้นคักอีกมากทวีขึ้นอีกหลายเท่ายอดจองแน่ก็การมาใช้ร่วมกิจกรรมที่ราชการจัดขึ้นผมว่าน่าจะหลายเท่าเพราะว่ามันมาง่ายมาสะดวกนะก็เป็นความยินดีก็คือน้องโคราชดีใจขอบคุณรัฐบาล
19: การขับเคลื่อนทั้งสองโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างถนนเพื่อการเดินทางเท่านั้นแต่คือการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้ง M82 และ M6 คือคำตอบที่จะช่วยให้ทุกการเดินทางของประชาชนเต็มไปด้วยความสะดวกสบายรวดเร็วและกลับถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัยยิ่งกว่าที่เคยนพศรแก้วคำรายงาน
18: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งสร้างผู้บริหารคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเพื่อเป็นกลไกดูแลผู้สูงวัยถึงชุมชนตั้งเป้าขยายผู้บริบาลกว่า 31,000 คนทั่วประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบปัจจุบันมีผู้สูงอายุแล้วกว่า13ล้านคนหรือประมาณ20%ของประชากรทั้งประเทศและแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยคาดว่าในปี2576หรือ7ปีข้างหน้าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น28%ของประชากรทั้งประเทศหรือทุกๆ10คนจะเป็นผู้สูงอายุ3คนขณะเดียวกันเด็กเกิดใหม่และคนวัยทำงานมีจำนวนลดลงทำให้ในอนาคตผู้สูงอายุอาจต้องอยู่ตามลำพังมากขึ้นขาดคนดูแลหรือบางครอบครัวอาจต้องให้ผู้สูงอายุวัยต้นดูแลผู้สูงอายุวัยปลายนี่จึงเป็นโจทย์สำคัญที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องเร่งรับมือด้วยการสร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้เป็นกำลังสำคัญในชุมชนเข้าไปดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาทางเรื่องสุขภาพการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการไปจนถึงเรื่องรายได้และการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบคลุม5ด้านได้แก่สุขภาพสังคมเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี ล่าสุดกระทรวงพม.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุรุ่นที่1และ2รวม267คนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่โดยมีนายแพทย์วชรากรเลิศด้วยลาภเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานและมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริบาลที่มีผลงานโดดเด่นนายแพทย์วชรากรกล่าวว่ากระทรวงพม.ต้องการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุเชิงรุกในระดับชุมชนโดยให้ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้สูงอายุถึงบ้านสอดคล้องกับแนวคิด1ตำบล1ผู้บริบาลตามนโยบายของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2: ผมมาให้ความมั่นใจครับว่าท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรวมถึงท่านโชคชัยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงจัดโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมทักษะครับเป็นการติดอาวุธให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นไปทำงานได้อย่างเข้มแข็งสำคัญกว่านั้นครับพวกท่านก็ได้มาพบปากกันเองได้มีการสร้างเครือข่ายกันเองเพราะบริบทแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเป็นโอกาสดีเลยครับที่พวกท่านได้มาพูดคุยมาหาเครือข่ายพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์กันครับ
23: ปัจจุบันมีผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุแล้ว878คนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาทและกระทรวงพม.มีแผนขยายให้ครอบคลุมทุกเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศรวม 7,772 แห่งละ4คนหรือกว่า 31,000 คนเพื่อดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุได้กว่า 3,100,000 คนเพราะเมื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแต่คนวัยทำงานน้อยลงการดูแลผู้สูงอายุจึงไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวเพียงลำพังแต่ต้องมีชุมชนเข้ามาช่วยกันดูแลโดยผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญช่วยให้ผู้สูงอายุมีคนคอยดูแลเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านและชุมชนอย่างมีความสุขมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์ครับ26สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณอุเทนพรหมพันใจค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่รัฐมนตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ความเรื่องของการก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงนะฮะก่อนที่จะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จังหวัดนราธิวาสก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณแนวชายแดนและพื้นที่จุดเสี่ยงฮะส่วนครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับคนก็ไปสอบถามกันครับว่าตกลงแล้วเนี่ยพอเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วเนี่ยตกลงแล้วครม.สัญจรสงขลาที่จะมีขึ้น31สิงหาคมถึง1กันยายนยังมีต่อไปหรือไม่รัฐบาลบอกยังมีต่อไปครับกำหนดการเดิมฮะ31สิงหาคมถึง1กันยายนฮะครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความมั่นคงนะฮะเรื่องของความมั่นคงนี่ก็มีอีกเรื่องนึงนะฮะเลขาสมช.ครับไปนั่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเกษียณสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับก็โยกเลขาสมช.ไปไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเรื่องของการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่หรือไม่นะฮะอันนี้เป็นกระแสข่าวที่ออกมานะฮะเพราะว่ามันช่างประจวบเหมาะกันเสียเหลือเกินนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นะฮะเมื่อวันเสาร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพอวันอังคารมีการประชุมครม.ก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เนี่ยไปแทนนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในเดือนตุลาคมนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเรื่องของการก่อเหตุในพื้นที่หรือไม่นะฮะหัวสวครับก็มีความคืบหน้านะฮะคือคืบหน้านี่คือคืบหน้าในทางการเมืองนะฮะคืบหน้าในทางการเมืองส่วนความคืบหน้าในทางคดีเมื่อวานนี้ที่มีข่าวบอกว่ากกต.เนี่ยจะมีการลงมติเรื่องหัวสวเนี่ย28สิงหาคมฮะกกต.ออกมาชี้แจงครับบอกไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงเช้าวานนี้สื่อมวลชนเนี่ยก็เอาข่าวนี้เนี่ยไปตีข่าวกันบอกว่า28สิงหาคมนี้กกต.เนี่ยลงมติแล้วล่ะว่าหัวสว.ใครเนี่ยจะโดนบ้างและส่งไปที่ศาลจะมีอะไรอย่างไรนะครับกกต.บอกยังไม่ได้เป็นเช่นนั้นอันนี้แสดงว่ามีคนปล่อยข่าวส่วนข่าวนึงที่ไม่มีคนปล่อยนะฮะแต่ว่ามีคนเนี่ยแอบไปหยิบสำนวนหรือสำนวนเนี่ยมันรั่วมาจาก DSI ได้อย่างไรอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะส่วน DSI เนี่ยถามว่าเอ้ยรั่วจริงไหม DSI ยอมคือจากข่าวเนี่ยเหมือนยอมรับนะครับไม่ใช่เหมือนละครับยอมรับละครับว่าสำนวนในการสอบสวนอะไรต่างๆในคดีหัวสว.เนี่ยมันรั่วจริงและก็ไปแจ้งความเพื่อที่จะฟ้องคนปล่อยสำนวนเดี๋ยวนี้มันมีคลิปหลุดแล้วก็ข่าวอะไรรั่วเยอะนะฮะสมัยก่อนยังไม่เคยเห็นนะฮะสมัยนี้นี่มีทั้งคลิปหลุดคลิปปล่อย
2: สำนวน
1: รั่วสำนวนหลุดนะฮะเอาไปดูกันเรื่องของการคดีหัวสว.ว่าเป็นยังไงจริงๆหัวสว.เนี่ยมันมี2กลุ่มคุณปณิสรามีกกต.จุดหนึ่งมี DSI อีกจุดหนึ่งกกต.เนี่ยเขาก็จะดูเรื่องของการเลือกเนี่ยว่ามันเป็นไปโดยถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะฮะส่วน DSI เนี่ยมีคนไปร้องเรื่องของการฟอกเงินมันเป็นคนละส่วนกันคนก็เลยจะงงๆว่าอ้าวแล้ว2หน่วยงานนี้เขาอะไรกับหัวสว.เพราะว่ามันมีประเด็นในข้อกฎหมายและอะไรต่างๆเนี่ย ที่มันแตกต่างกันนะครับติดตามกันดูนะฮะในประเด็นของการเมืองที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะฮะเอาไปดูข่าวแรกครับเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลครับยังไม่ประชุมครม.ครับเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยประชุมด่วนก่อนนะฮะที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่จะเป็นประธานการประชุมครม.ก็เพื่อหารือละครับติดตามความไม่สงบในพื้นที่นะครับหลังเกิดเหตุก่อกวนหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาการประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมนะฮะก็คือคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีคุณธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะครับทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานความมั่นคงฮะปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์รายละเอียดกับสื่อมวลชนก่อนที่จะไปประชุมนะฮะ10โมงท่านนายกก็นำคณะรัฐมนตรีเดินทางไปตึกบัญชาการ1นะฮะเพื่อเป็นประธานการประชุมครม.ผู้สื่อข่าวก็ถามฮะความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ท่านนายกว่ายังไงท่านนายกตอบสั้นๆว่าเป็นไปได้ด้วยดีเตรียมกำหนดแนวทางมาตรการในการรับมือต่อไปฮะนอกจากประเด็นด้านความมั่นคงแล้วท่านนายกก็ได้เรียกคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับในช่วงที่ผ่านมา 3-4 วันนี้ที่ท่านลงพื้นที่แทนท่านนายกรัฐมนตรีเพราะท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ต่างประเทศนะครับเรียกไปพร้อมคุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะฮะโดยในการประชุมครม.เมื่อวานนี้ฮะรัฐบาลก็มีการเสนออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลังสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วครับไปดูที่จังหวัดนราธิวาสบ้างครับมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนฮะ
2: ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะคุณบุญช่วยหอมยามเย็นค่ะเปิดเผยถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนหลังจากที่เกิดเหตุความรุนแรงนะคะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการกำชับทุกหน่วยงานค่ะให้ทบทวนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและแม่ทัพภาคที่4ค่ะซึ่งท่านผู้ว่านะคะท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าปฏิบัติการของทุกหน่วยเนี่ยจะมีความเข้มแข็งแต่ก็ยังมีบางประเด็นที่อาจจะต้องเร่งอุดช่องโหว่ค่ะโดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ชายแดนนะคะที่มีความยาวทั้งทางบกและทางน้ำรวมๆเนี่ยประมาณ185กิโลเมตรค่ะขณะที่มีข้อจำกัดด้านกำลังพลนะคะก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็บริการกำลังของทุกภาคส่วนค่ะส่วนมาตรการสำคัญนะคะก็จะมีการจัดระเบียบเรือจัดทำข้อมูลนะคะให้เสร็จภายใน1สัปดาห์รวมทั้งทบทวนการใช้ท่าข้ามตามแนวชายแดนด้วยโดยจะมีการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็พิจารณามาตรการที่เหมาะสมนะคะรวมไปถึงการปิดท่าข้ามบางแห่งถ้าหากมีความจำเป็นในเรื่องของความปลอดภัยค่ะ พร้อมกับย้ำนะคะว่ามาตรการทั้งหมดเนี่ยจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ไม่ต้องการให้กระทบกับชีวิตวิถีชีวิตนะคะของพี่น้องประชาชนแต่ว่ามีเป้าหมายเพื่อที่จะควบคุมกระบวนการที่มันผิดกฎหมายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันผู้ก่อเหตุที่อาจจะแฝงตัวมากับประชาชนเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่นะคะตรงนี้ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะซึ่งจังหวัดนราธิวาสนะคะก็จะมีการเดินหน้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานการทำงานผ่านศูนย์สั่งการชายแดนอย่างต่อเนื่องค่ะตรงนี้ก็เพื่อให้มาตรฐานรักษาความปลอดภัยมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับส่วนการประชุมครม.นะครับเลขาครม.เผยครับยังไม่เลื่อนนะครับยังยืนยันกำหนดการเดิมแน่นอนฮะคุณณัชรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฮะระบุครับการจัดการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับ31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นะฮะก็ยังจัดประชุมตามปกติยังไม่เลื่อนแม้เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับก็เป็นกำหนดการเดิมฮะส่งสัญญาณในเชิงจิตวิทยาว่ารัฐบาลเนี่ยยังสามารถควบคุมสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ต้องการสร้างความเชื่อ ื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนภาคใต้ด้วยนะครับอันนี้คือการส่งสัญญาณของรัฐบาลว่าในพื้นที่เนี่ยยังดูแลแล้วก็จัดการได้นะครับแม้จะเกิดความไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยในห้วงของวัน2วันที่ผ่านมานะฮะอันนี้ก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่นะฮะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงตอนนี้หน่วยงานข่าวกรองและหน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็ทำงานเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับคำถามครับว่าในครม.สัญจรในครั้งนี้มีรายละเอียดอย่างไรนะครับโดยหลักการแล้วฮะการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายสำคัญนะครับที่จะมีการเตรียมความพร้อมกันกรองข้อเสนอของโครงการ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะลงไปสงขลาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าลงไปจังหวัดเดียวแล้วให้งบจังหวัดเดียวแต่ใช้เป็นพื้นที่นะพื้นที่ศูนย์กลางในการที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีฟังปัญหาของพื้นที่ต่างๆจังหวัดต่างๆคือสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับว่าจังหวัดเหล่านี้เนี่ยท่านมีข้ออะไรบ้างนะครับมีปัญหาอะไรบ้างว่าอย่างนั้นเถอะและรัฐบาลจะช่วยเหลืออะไรท่านได้บ้างนะครับก็จะนำเรื่องเหล่านี้สู่การพิจารณา

0: การระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะฮะอันนี้ก็บอกว่าอยากจะมีการก่อสร้างแก้มลิงเพื่อรองรับการระบายน้ำของเมืองนราธิวาสแล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าจำได้ไหมฮะสงขลาปีที่แล้วเนี่ยก็มหาอุทกภัยหนักหนาสาหัสกันพอสมควรจังหวัดอื่นๆภาคใต้เนี่ยเขาบอกว่าก็ประสบปัญหาไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าไม่ตกเป็นข่าวตรงนี้เองก็อยากจะของบประมาณจากรัฐบาลในการก่อสร้างแก้มลิงหรือว่าก่อสร้างการทำท่อระบายน้ำจากถนนต่างๆก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำให้ปัญหาน้ำท่วมอุทกภัยในพื้นที่ลดลงเพราะน้ำท่วมทีไรเนี่ยเศรษฐกิจก็แย่ลงทุกทีก็จะต้องยกระดับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำนะฮะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไปด้วยนะครับนี่คือหลักใหญ่ใจความนะฮะที่จะมีการลงพื้นที่ครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับจริงๆรายละเอียดมีอีกเยอะฮะเรื่องของถนนหนทางแล้วก็ความปลอดภัยความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการคุยกันในเวทีนี้เช่นเดียวกัน31สิงหาคมถึง1กันยายนที่จังหวัดสงขลาสำหรับครม.สัญจรของคุณอนุทินฮะ
1: ค่ะและจากเหตุความรุนแรงนะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะทางพรรคฝ่ายค้านนะคะหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็มีการออกมาประณามเหตุความรุนแรงด้วยนะคะโดยเฉพาะเหตุระเบิดแล้วก็วางเพลิง51 จุดนะคะเมื่อคืนวันที่22ที่ผ่านมารวมไปถึงเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้รัฐบาลเนี่ยจะใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาชายแดนมาตลอด20ปีมากกว่า700 ล้านบาทนะคะแต่ก็ยังเกิดเหตุความรุนแรงเป็นวงกว้างก็มีการเสนอนะคะให้ทางรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมีการทบทวนการทำงานเน้นปรับระบบข่าวกรองนะคะจากการรับรู้เหตุเป็นการป้องกันล่วงหน้าเพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งพรรคประชาชนนะคะมีการเสนอ5แนวทางด้วยกันนะคะในเรื่องของการจัดการกับความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็คือการพัฒนาระบบข่าวกรองเชิงป้องกันค่ะสร้างความไว้วางใจเพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในด้านข้อมูลข่าวสารด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังเสนอให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยข่าวกรองด้วยนะคะรวมไปถึงการประสานข่าวกรองกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเครือข่ายแล้วก็เส้นทางข้ามพรมแดนค่ะนอกจากนี้นะคะยังเสนอให้มีการเดินหน้าพูดคุยสันติภาพควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยพร้อมรักษาช่องทางการพูดคุยให้ต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ส.ส.พรรคประชาชนว่าออกมาพูดถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่อเบ่งเบนความสนใจจากผู้ก่อเหตุนะคะคุณรัฐพงศ์ก็ยืนยันว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชนแล้วก็เปิดโอกาสให้ส.ส.ในฐานะตัวแทนประชาชนสะท้อนข้อสังเกตอย่างรอบด้านนะคะย้ำว่ารัฐบาลแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะเพราะความเชื่อมั่นแล้วก็ความไว้วางใจจากประชาชนคือหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในระยะยาวนั่นเองค่ะ
0: ครับเมื่อวานนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่ใช่ย้ายครั้งใหญ่ครั้งแรกนะครับย้ายหลากหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคของคุณอนุทินหรือยุคของคุณภูมิธรรมเวชยชัยสมัยที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยในระยะเวลาสั้นๆนะฮะแล้วก็คุณอนุทินก็กลับมาอีกครั้งนึงก็มีการย้ายอีกครั้งนึงเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะฮะย้ายใหญ่เนี่ยรู้สึกจะมี2ปีเนี่ยประมาณ3ครั้งละนี่น่าจะเป็นครั้งที่4นะครับครั้งนี้ก็ย้ายใหญ่เหมือนกันทำไมถึงย้ายใหญ่ฮะเพราะว่าย้ายทั้งในระดับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็รองจากท่านปลัดนะฮะปลัดมี1ท่านรองปลัดเนี่ยก็มีลำดับมาประมาณ4ท่าน
1: นะ
0: 4 5ท่านแล้วก็ยังจะมีอธิบดีกรมสำคัญต่างๆในมหาดไทยที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายเมื่อวานนี้นะครับโดยสรุปเอาเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญก็แล้วกันฮะทางด้านของผู้ที่ได้รับเลือกไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย4ท่านครับก็คือคุณจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คุณณัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนครปฐมนะฮะ4ท่านนี้จะโยกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับส่วนอธิบดีกรมแล้วก็ผู้ตรวจราชการเนี่ยนะฮะก็มีการโยกย้ายเช่นเดียวกันคุณธีรสุขวิบูลผลจากอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่เป็นประเด็นกันอยู่ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นผู้ตรวจฮะคุณสม

0: ชายลีล่าน้อยจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินคนนี้ฮะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะฮะรองเซมเบ้นะครับจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอครับส่วนท่านเดิมอธิบดีปอพอท่านเดิมท่านธีรพัฒน์คัชมาศก็จะไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองครับคุณปิยะปิจนำจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ไปไหนฮะไปเป็นตำแหน่งอธิบดีสอทอสอทอแทนคุณธีรุตสุขวิบูลผลนะฮะสอทอคือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะฮะแล้วยังจะมีผู้ว่าอีก11รายนะฮะสลับตำแหน่งกันนะฮะ
1: ค
0: ุณมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์จากผู้ว่าจันทบุรีไปเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราคุณทศพลเผื่อนอุดมจากผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าเชียงใหม่คุณฉัตรประอ่อนนิยมจากผู้ว่าฉะเชิงเทราไปเป็นผู้ว่าตราดนะฮะคุณภาสกรบุญยลักษณ์จากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากคุณณัฐพงษ์สงวนจิตจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีย้ายไปเป็นผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมานะฮะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะฮะที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายกันนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าววานนี้นะครับที่ก็บอกว่ามีการย้ายใหญ่นะฮะบางคนบอกว่าโยกย้ายรีเซ็ตในกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นของกระทรวงมหาดไทยนะฮะส่วนทางด้านของเมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วช่วงต้นใช่ไหมคุณชัดชัยบางชวดเลขาสมช.เนี่ยที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านขึ้นมาดำรงตำแหน่งเลขาสมช.เนี่ยในช่วงของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็หลังจากนี้อีกประมาณสัก1เดือนนะฮะหลังจากที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุณยุพาเกษียณปุ๊บเนี่ยคุณชัดชัยเนี่ยเลขาสมช.เนี่ยก็จะไปนั่งแทนส่วนเลขาสมช.คนใหม่นะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อออกมาหรือยังเดี๋ยวต้องติดตามดูอันนี้ก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายนะฮะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ฮะ
1: ค่ะส่วนทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็มีการเร่งคุมแผ่นเหล็กนะคะแผ่นเหล็กแผ่นนะคะเคลือบ4มาตรฐานให้เป็นสินค้าควบคุมนะคะน่าจะมีผลปีหน้านะคะซึ่งเมื่อวานนี้คุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยทางกระทรวงเนี่ยตอนนี้เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบนะคะที่เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมก่อสร้างยานยนต์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะโดยทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นะคะก็เตรียมเสนอครม.ให้เหล็กแผ่นเคลือบ4มาตรฐานเนี่ยจากเดิมนะคะเป็นมาตรฐานภาคการสมัครใจให้ยกระดับเป็นสินค้าควบคุมนะคะป้องกันเรื่องของสินค้าคุณภาพต่ำเข้าสู่ตลาดโดยมาตรฐานที่จะยกระดับเนี่ยมี4รายการด้วยกันนะคะทั้งเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีนะคะหรือว่า PPGI ค่ะเหล็กอลูซิงเคลือบสีนะคะหรือ PPGL นะคะเหล็กแซมนะคะเหล็กเคลือบสังกะสีอลูมิเนียมและแมกนีเซียมค่ะซึ่งถ้าหากครม.นะคะมีการเห็นชอบก็คาดว่ามาตรฐานทั้ง4ฉบับเนี่ยจะมีผลครับใช้ในปี2570นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือว่าผู้จำหน่ายมีเวลาในการเตรียมความพร้อมด้วยโดยสินค้าเนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานแล้วก็มีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดนะคะถึงจะผลิตแล้วก็นำเข้าหรือจำหน่ายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณวราวุฒิยังบอกอีกว่าสำหรับผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตเดิมอยู่แล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากใบอนุญาตม.อ.2นะคะสำหรับมาตรฐานภาคสมัครใจเป็นม.อ.4ค่ะสำหรับที่เป็นสินค้าควบคุมได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องตรวจโรงงานหรือเก็บตัวอย่างใหม่นะคะเพื่อที่จะลดภาระแล้วก็ไม่ให้กระทบกับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานเดิมอยู่แล้วค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ปิดการสินค้านำเข้าแต่กำลังสร้างกติกาให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีการแข่งขันกันอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพนะคะใครจะผลิตหรือนำเข้าเหล็กเข้ามาในไทยเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าได้มาตรฐานเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็อุตสาหกรรมเหล็กไทยสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมค่ะ
0: ครับมาดูเรื่องของการปฏิรูประบบราชการกันบ้างนะครับหลังจากที่2สัปดาห์ก่อนนะฮะก็มีอินโฟกราฟิกแล้วก็ข่าวออกมาว่ามีตำแหน่ง11สายงานเนี่ยที่อาจจะมีการปรับยุบนะฮะปรับยุบจากการเกษียณอายุไม่ใช่ว่านั่งๆในตำแหน่งนั้นอยู่เนี่ยแล้วคุณจะถูกไล่ออกนะครับไม่ใช่นะฮะคือตำแหน่งเนี่ยอย่างเช่นตำแหน่งผู้ประกาศข่าวรายงานข่าวตำแหน่งพนักงานโสดทัศน์นะฮะหรือว่าตำแหน่งนายช่างศิลป
1: ์
0: นะฮะอันนี้เป็นต้นนะฮะใน11สายงานเนี่ยคือคนฟังแรกๆเนี่ยก็จะงงอ้าวฉันครองตำแหน่งนี้เดี๋ยวฉันจะถูกไล่ออกแล้วเหรอไม่ใช่เขาหมายความว่า ถ้าเกษียณอายุเนี่ยเกษียณอายุปุ๊บเนี่ยตำแหน่งนี้ก็จะไม่มีการรับคนเพิ่
1: ม
0: ก็จะยุบตำแหน่งนั้นๆไปก็คือทยอยยุบทยอยเลิกไปนะครับไม่ใช่ว่าคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ไล่ออกอ
1: ัน
0: นั้นไม่ใช่อันนั้นผิดนะฮะเออนะฮะก็มีความคืบหน้าออกมาบอกว่า11สายงานเนี่ยเขาจะทยอยยุบนะฮะตามสำนักงานกพ.นะฮะสำนักงานกพ.ออกแถลงการนะครับอันนี้จากกพ.เลยนะครับชี้แจงมติครม.11สิงหาคมเรื่องทยอยยุบตำแหน่งราชการ11สายงานเป็นการปรับรูปแบบการจ้างงานไม่ใช่ยกเลิกภารกิจหรือวิชาชีพนะครับเขาก็ออกมาชี้แจงนะฮะตามที่ผมบอกนั่นแหละผมพูดให้เข้าใจง่ายๆแล้วตรงนี้เขาใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะเป็นวิชาการสร
1: ุ
0: ปสำนักงานกพ.ชี้แจงเจตนารมณ์ของครม.ไม่ใช่การยกเลิกภารกิจยกเลิกตำแหน่งงานวิชาชีพหมายความว่า11สายงานไม่มีความสำคัญหรืออะไรยังไงไม่ได้ด้อยค่าแต่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับระบบบริหารกำลังคนรัฐให้มีความเหมาะสมตามภารกิจรูปแบบการทำงานและบริบทที่เปลี่ยนไปมาตรการดังกล่าวมุ่งทบทวนความจำเป็นในการใช้กำลังคนรูปแบบการจ้างงานประเภทราชการ11สายงานโดยเมื่อมีตำแหน่งคนเดิมเนี่ยพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยก็จะต้องพิจารณาภารกิจว่ายังมีความจำเป็นอะไรต่อไปหรือไม่นะครับอันนี้ให้หน่วยงานราชการพิจารณานั่นเองนะครับส่วนตำแหน่งนี้นะฮะสายงานบรรณารักษ
1: ์
0: บรรณารักษ์ก็คือคนที่ดูแลห้องสมุดเคยเข้าไหม
1: เ
0: ออนะฮะก็จะมีคนที่คอยบอกว่าอ้าวหนังสือตรงนั้นอยู่ตรงไหนยืมหนังสือเขาก็จะเป็นคนที่จะกดอะไรต่างๆเนี่ยให้นะฮะไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังเข้ากันอยู่หรือเปล่านะฮะสมัยผมเนี่ยเข้าไปเป็นประจำแล้วก็มีบัตรคำบัตรดัชนีอะไรเนี่ยต้องไปถามเขาเขารู้หมดเลยฮะหนังสืออยู่ตรงไหนหนังสืออยู่ตรงไหนนะฮะแล้วถ้าเกิดไม่เอาไปคืนตามที่เนี่ยเขารู้ด้วยนะครับว่าใครตีมือหักอะไรเงี้ยนะฮะสายงานบรรณารักษ์เนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกห้องสมุดคือยกเลิกบรรณารักษ์แล้วห้องสมุดจะยกเลิกไหมคนก็สงสัยไงมีห้องสมุดไม่มีบรรณารักษ์เอ๊ะมันยังไงวะ
1: เขาอาจจะเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้แล้วเขา
0: เวลาเป็นไปได้ e-library เป็นไปได้ก็คือว่ากดปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าหนังสือ ตรงน
1: ี้
0: อยู่ที่ไหน
1: ใช่
0: ยกเลิกการใช้บุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านบรรณารักษ์ศาสตร์เหรอฮะส่วนราชการยังสามารถจ้างบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในรูปแบบพนักงานราชการเอาข้าราชการบรรณารักษ์เนี่ยหมายความว่าถ้าเกษียณปุ๊บอาจจะมีการยุบยกเลิกแล้วไปจ้างพนักงานราชการแทนเพราะว่าพนักงานราชการเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายบำเหน็จบำนาญเขาแต่เงินเดือนเขามากกว่าข้าราชการใช่ไหมฮะประมาณ 2-3 พันในการเรียกบรรจุใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อก่อนสมัยก่อนนะราชการ 15,000 พนักงานราชการ 18,000 อัตราส่วนแตกต่างประมาณนั้นแต่ว่าอัตราการเพิ่มเนี่ยของเงินเดือนของพนักงานราชการเนี่ยมันก็จะน้อยกว่ารัฐก็จะมีข้อผูกพันอะไรต่างๆน้อยกว่าเพราะเขาใช้สิทธิประกันสังคมไม่ได้ใช้สิทธิของกรมบัญชีกลางนะฮะความผูกพันมันเลยน้อยกว่าก็เลยมองว่างานต่างๆเนี่ยที่อาจจะมีการยุบยกเลิกไปจะใช้พนักงานราชการเนี่ยมาแทนนะครับนี่ก็คือแนวทางของกพ.บอกว่าอย่าเพิ่งตกใจ11สายงานเนี่ยก็คือว่าเกษียณปุ๊บค่อยยุบแต่ก่อนจะยุบเนี่ยก็ถามหน่วยงานก่อนมีความจำเป็นหรือไม่นะครับถ้าเกิดยังรู้สึกว่าอ๋อมันไม่มีความจำเป็นนะครับเป็นตำแหน่งเก่าปุ๊บเนี่ยก็ยุบไปเสียหรือจะอยากจะเกิดปรับเปลี่ยนอยากจะคงเอาไว้ก็เปลี่ยนเป็นจ้างพนักงานราชการแทนนะฮะคือยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปตำแหน่งบางอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงแต่กรมเรานะฮะเปลี่ยนแปลงกันมานานแล้วฮะไม่ต้องรอคณะรัฐมนตรีนายช่างไฟฟ้าของสถานีเนี่ยนะฮะไปรายงานข่าวไปเป็นนักสื่อสารมวลชนเองและคนขับรถเนี่ยนะฮะบางทียังจะไปถ่ายรูปถ่ายอะไรแทนเลยฮะต่างจังหวัดนะฮะนะฮะของเรานายช่างศิลป์เนี่ยยังไปทำธุรการเลยครับ
1: ครบวงจร
0: คือของเราเนี่ยมีการปรับภายในอยู่แล้วไม่ใช่ว่าชื่อตำแหน่งนี
1: ้
0: นั่งเกาหัวทั้งวันเหรอไม่ใช
1: ่
0: คือตำแหน่งอย่างเช่นนายช่างศิลป์พนักงานโสตทัศน์เนี่ยเอาไปทำธุรการนะไปทำธุรการหัวฟูอยู่นะ แล้วก็นายช่างไฟฟ้าอย่างของเราเนี่ยงานงพยงานยานยนต์พัสดุอะไรต่างๆงานพัสดุอะไรนะฮะหัวหน้านี่คือนายช่างไฟฟ้านะครับ
1: ค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับด้านธุรการด้านพัสดุเนี่ยเป๊ะหมดเลยนะฮะกฎหมายแม่นมากนี่คือของสถานีเรานะฮ
1: ะ
0: ปรับเปลี่ยนกันมานานแล้วฮะเรื่องของตำแหน่งคือคนภายนอกมองว่าเฮ้ยตำแหน่งเนี่ยมันอะไรเนี่ยทำไมนายช่างไฟฟ้าเนี่ยมันมีเยอะจังที่บ้านเป็นโรงไฟฟ้าหร
1: อ
0: ที่ทำงานเป็นโรงไฟฟ้าหรอไม่ใช่เพราะว่าช่างไฟฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่แค่ไฟฟ้านะครับทำอย่างอื่นเยอะนะฮะไอทีก็ทำ บางคนบางที่เนี่ยรายงานข่าวอย่างเช่นคุณเสกสมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยช่างไฟฟ้าตอนนี้ไปเป็นอะไรประชาสัมพันธ์จังหวัดอะไรอ่างทองแล้วนั่นแหละคือทำงานหลากหลายนะฮะแต่ก็ดูเรื่องของการปฏิรูปราชการก็แล้วกันว่าเดี๋ยวจะมีแนวทางอย่างไรปฏิรูปแน่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยยังไงมันขยายไปเรื่อยๆเงินงบประมาณก็ไม่พอนะฮะคือสมัยคุณทักษิณเนี่ยเคยทำมารอบนึงแล้วพนักงานราชการเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยคุณทักษิณชินวัตรประมาณปี2540กว่า43หรือ45เพราะคุณทักษิณมองว่าระบบราชการเนี่ยถ้าเกิดมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยประชาชนเนี่ยนะฮะเป็นคนหาเลี้ยงข้าราชการนะครับเดือนเดือนข้าราชการมาจากภาษีประชาชนและวันใดวันหนึ่งที่ข้าราชการเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหน่วยงานมีความใหญ่โตมากขึ้นประชาชนไม่มีปัญญาจ่ายด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยภาระงบประมาณแบบนี้จะไปเก็บภาษีจากประชาชนแล้วมาจ่ายให้เป็นเงินเดือนข้าราชการเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วงบประมาณก็มีทั้งไปกู้เขาขาดดุลอะไรต่างๆเนี่ยยังไงก็ต้องปฏิรูปต้องลดขนาดราชการลงนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจณวันนี้นะฮะติดตามดูว่าจะมีแนวทางเห็นว่าสิ้นเดือนนี้มั้งจะมีแนวทางออกมานะฮะจากคุณปกรณ์นินประพันธ์ว่าเงื่อนไขในการเออร์ลี่เนี่ยมันเป็นยังไง
1: มีย
0: ังไงหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะติดตามดูแล้วกันนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
9: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องโอกาสทองแป้งมันสำปะหลังไทยสู่ตลาดโลกครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านจารุมนวณิชสุวรรณผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปกรมการค้าต่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลแล้วก็ท่านผู้ฟังจากทางบ้านด้วยนะคะ
9: ครับท่านครับกรมการค้าต่างประเทศเพิ่งนำคณะไปเจรจาที่สหรัฐอเมริการัฐอิลลินอยช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่านฮะ
10: ก็สำหรับการเดินทางไปเจรจาที่รัฐอิลลินอยที่สหรัฐเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็นำโดยท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะคะท่านอาราดาเป็นหัวหน้าคณะซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมกลับมาในหลายๆด้านด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยที่ผลจากการที่เราไปครั้งนี้ก็คือว่าเราได้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็มีช่องทางการตลาดกับหน่วยงานพันธมิตรหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะเพราะว่าที่เราไปพบเนี่ยเราก็ได้มีการหารือกับหน่วยงานในส่วนของอิลลินอยเองนะคะก็ที่เป็นองค์กรกึ่งรัฐกึ่งเอกชนแล้วก็มีบทบาทในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับนักลงทุนในนั้นนะคะก็ทางหน่วยงานชื่อว่า Illinois Economic Development Corporation เนี่ยนะคะก็ได้มีการแนะนำให้กับทางผู้ประกอบการไทยอะค่ะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สำคัญในชิคาโก้นะคะเพื่อเป็นการเปิดตัวให้สินค้าไทยได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยเราก็ยังได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่น Chicago Land Food and Beverage Network นะคะซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายธุรกิจที่มีแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่แล้วก็มีสมาชิกกว่า300รายนะคะก็ถือว่าได้เป็นช่วยในเรื่องของการเปิดประตูให้ทำกิจกรรมที่ในส่วนของการทำในเรื่องของโฟกัสกรุ๊ปเลยนะคะในเรื่องของการเจาะลึกกับกลุ่มผู้ใช้งานจริงของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารเคมีภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยของแป้งมันสำปะหลังไทยให้กับนักโภชนาการด้วยนะคะในส่วนของความสำเร็จที่2ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นนึงเลยในระดับธุรกิจนะคะก็คือว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยเราก็สามารถปิดดีลทางการกับบริษัทชั้นนำที่เป็นซัพพลายเออร์วัตถุดิบทางการเกษตรได้เลยนะคะก็คือว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการสั่งซื้อในส่วนของแป้งมันสำปะหลังชนิดฟลาวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มแล้วทางบริษัทเองก็ที่เป็นผู้นำเข้าอะค่ะก็จะมีการช่วยเหลือในด้านของการทำตลาดแล้วก็การส่งออกให้อย่างต่อเนื่องนะคะและนอกจากนี้เนี่ยในส่วนที่เราได้ไปเจรจาในเรื่องของที่เราไปทริปในครั้งนี้มาเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างนึงที่เราถือว่าเป็นผลสำเร็จอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นะคะกับบริษัทใหญ่ในสหรัฐก็คือว่าเราได้ไปหารือกับบริษัทที่เป็นผู้ผลิตส่วนผสมเชิงฟังก์ชันนะคะก็คือ functional ingredients เนี่ยซึ่งเป็นรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยและจากการที่เราได้ไปพูดคุยเนี่ยเราก็พบว่าทางสหรัฐเองเนี่ยนะคะมีความต้องการสินค้าจากไทยสูงมากนะคะแล้วก็ทางบริษัทเองก็ยินดีที่จะมีความร่วมมือกับทางกรมการค้าต่างประเทศอย่างใกล้ชิดที่จะผลักดันให้มีข้อยกเว้นในเรื่องของภาษีนำเข้าโดยเฉพาะสินค้าแป้งมันสำเร็จรูปในเรื่องของแป้งแปรรูปนะคะแล้วก็มีในเรื่องของไซรัปโดยที่ทางบริษัทเองก็จะใช้เครือข่ายอะค่ะเครือข่ายอุตสาหกรรมภายในสหรัฐเองเนี่ยสะท้อนถึงความต้องการแล้วก็ตอกย้ำให้ภาครัฐของสหรัฐเนี่ยได้เห็นว่าสินค้าจากไทยเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นแล้วก็ขาดไม่ได้ในห่วงโซ่การผลิตของเขาอะนะคะก็ถือว่าทริปนี้นี่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราเองก็ได้ทั้งพันธมิตรใหม่ช่องทางการตลาดที่กว้างขึ้นแล้วก็ได้พันธมิตรรายใหญ่ที่ถือว่าเป็นแรงหนุนสำคัญในการผลักดันสินค้ามันสำปะหลังไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปค่ะ
9: ครับมีคำว่าสิทธิพิเศษทางภาษีตาม Section 301 Annex A หรือว่ามาตรา301ภาคผนวก A ของสหรัฐอเมริกาที่มีการพูดกันบ่อยๆนะครับคืออะไรครับท่านฮะ
10: ก็อย่างนี้นะคะขอเรียนก่อนว่าเดี๋ยวขอทำความเข้าใจก่อนนะคะว่า Section 301เนี่ยคืออะไรแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็คือ Section 301เนี่ยเป็นกฎหมายการค้าของสหรัฐนะคะก็คือภายใต้พรบการค้าปี1974ที่ทางรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยใช้ตรวจสอบการกระทำนโยบายหรือว่าเป็นแนวปฏิบัติของรัฐบาลต่างประเทศทีนี้ถ้าหากทางสหรัฐเนี่ยเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่สมเหตุสมผลก็จะใช้มาตรการตอบโต้เช่นเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมเหมือนเช่นที่ไทยเพิ่งจะโดนมาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางสหรัฐเองก็ได้มีการกำหนดอัตราภาษีเพิ่มเติมสำหรับสินค้าไทยในอัตรา 12.5% อันนี้ก็โดนภายใต้เซ็กชั่น301กรณีของ Forced Labor หรือว่ากรณีการใช้แรงงานบังคับ นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นนะคะก็คือว่าแม้ว่าในภาพรวมของทางสหรัฐจะประกาศขึ้นภาษีกับในหลายๆประเทศแต่ว่ามันมีสินค้าบางกลุ่มค่ะที่ทางสหรัฐขาดแคลนแล้วก็เห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้เป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมภายในประเทศก็จะถูกดึงรายชื่อมาไว้อยู่ในบัญชียกเว้นภาษีอย่างเช่น Annex A เมื่อกี้ที่เมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อให้สินค้ากลุ่มนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องโดนการเก็บภาษีเพิ่มทีนี้ในส่วนถ้าถามถึงในเรื่องของในส่วนของแป้งมันสำปะหลังของไทยอะค่ะก็เป็นสินค้าหนึ่งที่เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่ถือว่าเราได้ประโยชน์จากมาตรการตรงนี้เพราะว่าเราเนี่ยถูกแป้งมันสำปะหลังไทยก็ถูกจัดให้อยู่ในรายการยกเว้นภาษีภายใต้เซ็กชั่น301นี้เหมือนกันนะคะก็เนื่องมาจากอย่างที่นำเรียนไปเบื้องต้นว่าสหรัฐไม่สามารถปลูกหรือว่าผลิตมันสำปะหลังได้ในประเทศแล้วก็ทางภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การบริโภคในสหรัฐเนี่ยก็ยังมีความต้องการใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบสำคัญอยู่อะค่ะ
9: ครับมีข่าวว่าบริษัทฟาร์มนมจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เนี่ยเขาสนใจมันสำปะหลังไทยด้วยเหรอครับ
10: ก็อันนี้ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นโอกาสดีแล้วก็เติบโตสูงมากสำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพราะเนื่องมาจากว่าในภูมิภาคนี้นี่มีการทำปศุสัตว์จำนวนมากแต่ว่ายังมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารสัตว์แล้วก็เขาเลยต้องมีความต้องการที่จะนำเข้าวัตถุดิบในปริมาณที่เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งมันสำปะหลังเองมันสำปะหลังไทยเองเนี่ยค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีอย่างนึงก็คือว่าเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะทางบริษัทโคนมรายใหญ่ของทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ก็แสดงความสนใจแล้วก็ติดต่อทางกรมมานะคะว่าสนใจที่จะนำมันสำปะหลังอัดเม็ดจากไทยเนี่ยไปทดลองใช้ในผสมในอาหารสัตว์ซึ่งกรมเองก็ได้มีการติดต่อผู้ประกอบการไทยก็ให้มีการจัดส่งตัวอย่างไปทดลองก็ตอนนี้ก็ได้มีการจัดส่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางกรมเองก็จะมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เพื่อให้ผลักดันให้เกิดการซื้อขายจริงต่อไปนะคะก็ถือว่าความสำเร็จนี้ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดในภูมิภาคตอนออกกลางนี่ถือว่ามีศักยภาพมากแล้วก็ถ้าดูจากตัวเลขการส่งออกเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกนะคะของปี69เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกไปยังซาอุดิอาระเบียที่มีการส่งออกมันอัดเม็ดเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากกว่าประมาณ 31,000 ตันนะคะซึ่งก็ถือว่าสะท้อนความสำเร็จในการที่ทางกรมได้มีการผลักดันมันสำปะหลังไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในภูมิภาคนี้ได้อย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือประโยชน์ของการที่เราได้เข้าในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยทางกรมเองก็มีกลยุทธ์ที่สำคัญด้วยนะคะก็คือในเรื่องของการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วก็รวมไปทั้งสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยการผลักดันในการจับคู่ธุรกิจแล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะแล้วก็อีกครั้งเรายังมีกลยุทธ์ในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือคู่ค้าในตะวันออกกลางเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับมิตรภาพแล้วก็ความเชื่อมั่นค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสินค้าไทยเนี่ยรักษามาตรฐานคุณภาพและความสม่ำเสมอได้เนี่ยทางคู่ค้าก็จะใช้บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยให้ตะวันออกกลางนี่กลายเป็นตลาดรองรับผลผลิตมันของไทยได้อย่างมั่นคงในระยะยาวค่ะ
9: ครับการเจรจาในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังเนี่ยได้รับประโยชน์อะไรครับจากการเจรจาในครั้งนี้ครับ
10: โอ้ก็เรื่องนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่าในทุกๆภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศเองเวลาเดินทางไปเจรจาเปิดตลาดใหม่ๆในส่วนของสินค้ามันสำปะหลังเนี่ยกรมเองก็มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งตรงประโยชน์ถึงพี่น้องเกษตรกรบ้านเราอะนะคะได้โดยที่ประโยชน์หลักๆที่เป็นเป้าหมายของเราก็คือในเรื่องแรกคือเป็นเรื่องของราคาของมันสดนะคะที่ต้องการให้มีเสถียรภาพสูงขึ้นเพราะจากการที่อย่างการที่แป้งมันสำปะหลังไทยรอดพ้นจากภาษีเซ็กชั่น301ของสหรัฐค่ะหรือแม้ว่าการที่ฟาร์มใหญ่ใน UAE สนใจที่จะนำมันอัดเม็ดไปทดลองตรงนี้นะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ถูกกดราคาเพราะว่า เมื่อโรงงานแปรรูปมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมารออยู่เป็นจำนวนมากใช่ไหมคะความต้องการใช้หัวมันสดเพื่อป้อนโรงงานก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยสิ่งนี้แหละค่ะจะเป็นการช่วยพยุงราคารับซื้อหัวมันสดในประเทศให้อยู่ในระดับที่ดีแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้พี่น้องเกษตรกรต้องเจอกับปัญหาราคาตกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันในเป็นปริมาณมากๆด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยในเรื่องของความต้องการแป้งในเกรดคุณภาพสูงในตลาดสหรัฐเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในการจูงใจให้โรงงานไทยเนี่ยนะคะรับซื้อในราคาที่สูงตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการที่จะต้องดูแลแปลงแล้วก็เก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้เชื้อแป้งที่สูงเพื่อให้ได้ราคาสูงนะคะแล้วก็ส่วนด้านที่สองก็คือในเรื่องของความมั่นคงของตลาดและการกระจายความเสี่ยงคือในอดีตเนี่ยค่ะเราเนี่ยพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นหลักแต่ว่าการที่เราเจาะตลาดตะวันออกกลางสำเร็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งซาอุดิอาระเบียก็ดีหรือ UAE ก็ดีนะคะก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีเยี่ยมเลยเพราะว่าผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยก็จะได้มีช่องทางในการระบายสินค้าที่กว้างขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับวงการมันสำปะหลังของไทยนะคะแล้วก็ด้วยพฤติกรรมของคู่ค้าตะวันออกกลางเองเนี่ยก็ต้องเน้นในเรื่องของความไว้วางใจด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากการทดลองใช้มันอัดเม็ดที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะคะว่ามีบริษัทโคนมทดลองไปเนี่ยประสบความสำเร็จก็จะถือว่าจะกลายเป็นออเดอร์ประจำระยะยาวที่ช่วยรองรับผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรได้อย่างมั่นคงค่ะ
9: ครับในอนาคตกรมการค้าต่างประเทศมีแผนผลักดันมันสำปะหลังของไทยสู่ตลาดโลกเพิ่มเติมยังไงบ้างครับท่านฮะ
10: ก็สำหรับก้าวต่อไปนะคะทางกรมการค้าต่างประเทศเองก็มุ่งมั่นที่จะนำพาแป้งมันสำปะหลังไทยก้าวข้ามนะคะจากเป็นแค่เพียงสินค้าวัตถุดิบไปสู่การเป็นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมมูลค่าสูงมากขึ้นค่ะโดยทางกรมเองก็มีแผนผลักดันนะคะอยู่3แนวทางหลักๆเลยก็คืออย่างแนวทางที่1เนี่ยเป็นการยกระดับให้เป็นวัตถุดิบแห่งอนาคตก็คือว่ากรมจะผลักดันให้แป้งมันสำปะหลังไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมขั้นสูงให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพอุตสาหกรรมยาเครื่องสำอางไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่กำลังมาแรงนะคะก็อย่างที่เรียนค่ะเป้าหมายเราคือผลักดันให้มันสำปะหลังไทยเป็นวัตถุดิบแห่งอนาคตในอุตสาหกรรมโลกนะคะส่วนแนวทางที่สองที่กรมพยายามผลักดันก็คือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชนโดยที่กรมเองเนี่ยก็จะต้องจะมีการติดตามสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะหารือร่วมกับภาคเอกชนไทยอย่างเป็นระยะเพื่อที่จะปรับกลยุทธ์ให้เท่าทันกับการค้าของโลกนะคะในการรักษาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ให้มั่นใจได้ว่าเราเองก็จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวต่อไปนะคะแล้วก็แนวทางที่3ที่กรมจะผลักดันที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นเรื่องของการเจาะลึกตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพซึ่งตอนนี้เองเนี่ยค่ะกรมก็ได้มีโฟกัส อยู่3กลุ่มตลาดที่สำคัญนะคะก็คืออันแรกคือเป็นตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของเราที่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโดยที่ตัวเราเองเนี่ยตัวหมายถึงตัวกรมนะคะไม่ได้มองแค่ว่าจีนเป็นตลาดแหล่งเดิมนะคะแต่ว่ากำลังที่จะรุกขยายพื้นที่ไปยังจีนตอนใต้แล้วก็วันตกเฉียงใต้นะคะเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดเพิ่มมากขึ้นและนอกจากตลาดจีนแล้วก็ดีเนี่ยตลาดใหม่อย่างที่เมื่อสักครู่ได้นำเรียนไปแล้วก็คือภูมิภาคตะวันออกกลางตลาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่เราจับตาเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงมากแล้วก็มีความต้องการทั้งในส่วนของมันอัดเม็ดไปทำอาหารสัตว์แล้วก็ทำในเรื่องของแป้งมันสำปะหลังเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็บรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็เราก็ยังมีการผลักดันในเรื่องของจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆนะคะโดยเฉพาะสมาคมการค้าเสรียุโรปหรือว่ากลุ่มเอฟต้านะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความได้เปรียบทางด้านภาษีแล้วก็สร้างแต้มต่อให้กับสินค้าไทยอะค่ะก็คือง่ายๆแล้วก็คือว่ากรมการค้าต่างประเทศเองเราถือว่าเราก็มีแผนที่ชัดเจนนะคะตั้งแต่การเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าไปจนถึงการบุกตลาดใหม่ๆเพื่อให้มั่นใจว่ามันสำปะหลังไทยเองเนี่ยก็จะเป็นรายได้หลักที่ยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ของประเทศไทยเราต่อไปอะค่ะ
9: ครับนี่คือแนวทางผลักดันแป้งมันสำปะหลังไทยสู่ตลาดโลกโดยกรมการค้าต่างประเทศนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านจารุมนวณิชสุวรรณผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปกรมการค้าต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
10: ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
1: 8:47 น.ค่ะยังอยู่กับบันทึกสถานการณ์นะคะติดตามกับเรื่องพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็มีการออกมาแถลงภายหลังจากการประชุมครม.เงานะคะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และ3นะคะระหว่างวันที่7-9กันยายนนี้ซึ่งพรรคก็เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่มีความเสี่ยงทุจริตนะคะแล้วก็การใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่ารวมไปถึงปัญหาที่พบในชั้นกรรมธิการด้วยที่พร้อมจะนำเสนอแล้วก็ตรวจสอบในที่ประชุมสภาค่ะนอกจากนี้พรรคยังเตรียมผลักดันกฎหมาย3กลุ่มนะคะก็คือเรื่องของกฎหมายด้านการเมืองประชาธิปไตยนะคะก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญกฎหมายด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะการปฏิรูปประกันสังคมการคุ้มครองแรงงานต่างๆรวมไปถึงการปฏิรูปรัฐนะคะอย่างพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะและการปฏิรูประบบงบประมาณค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้ทางคุณโสพลซาลัมนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดสรรวันประชุมสภาสำหรับกฎหมายที่เสนอโดยส.ส.และภาคประชาชนโดยเฉพาะตามที่เคยมีการแสดงวิสัยทัศน์เอาไว้ด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนการตรวจสอบกรรมการปปช.นะคะกรณีมีมติยกคำร้องคดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคะพรรคก็จะติดตามเรื่องนะคะการส่งจากประธานรัฐสภาไปยังศาลฎีกาด้วยเรียกร้องให้มีกระบวนการตรวจสอบที่มีความโปร่งใสส่วนคดีหัวสว.นะคะพรรคยังรอการพิจารณาของกกต.ว่าจะส่งต่อศาลฎีกาหรือไม่นะคะถ้าหากนำมาอภิปรายจะพิจารณาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว.แล้วก็นักการเมืองด้วยส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณณัฐพงษ์ยืนยันนะคะว่าจะยื่นยติภายในสมัยประชุมนี้แน่นอนโดยอยู่ระหว่างการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าจะอภิปรายทั้งคณะรัฐมนตรีหรือว่าเป็นรายบุคคลนะคะรวมไปถึงกรอบยติแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยค่ะ
0: ครับส่วนทางด้านพรรคประชาชนนะครับก็แสดงความกังวลใจต่อแผนการใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทนะคะก็บอกว่ารายละเอียดโครงการอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ชัดเจน มันยังไม่ชัดเจนแล้วก็เกรงว่ามันจะมีการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งนะครับหรือใครคนใดคนหนึ่งบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยที่รู้ล่วงหน้าว่าจะมีโครงการนี้และจะมีสเปคแบบนี
1: ้
0: นะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการกำหนดสเปคในใจว่าจะต้องผ่านมอก.ผ่านนู่นผ่านนี
1: ่
0: นะฮะแล้วก็พอมีสายวงในรู้อยู่แล้วก็ไปขอมอก.ล่วงหน้าส่วนคนขอไม่ทันเนี่ยก็อดหมดสิทธิ์ไปเขามองแบบนี้ตัวอย่างเป็นแบบนี้ที่เขามองว่าจะมีการล็อกสเปคไหมแล้วก็จะมีการขีดเส้นไหมว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีคนคนนี้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนได้รับการประมูลได้รับการประมูลเสร็จก็ได้กำไรพอได้กำไรปุ๊บก็ซับช่วงต่อไปเรื่อยๆเขามองแบบนี้ว่ามันจะเป็นการทุจริตในเชิงนโยบายหรือไม่นะฮะคุณสิริกัญญาตันสกุลฮะรองหัวหน้าพรรคประชาชนแสดงความเห็นในการใช้จ่ายเงินพรก.กู้เงิน400,000,000,000นะครับอันนี้ผมต้องบอกว่า400,000,000,000เนี่ย200,000,000,000เนี่ยจะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเรื่องของโซล่าอะไรต่างๆนะครับดังนั้นแล้ว400,000,000,000เดี๋ยวตัดออกไปก่อนเอาแค่200,000,000,000ก่อนที่เขาตั้งข้อสังเกตนะฮะก็ทางด้านของส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณสุภโชติชัยสัตย์นะฮะก็ออกมาบอกว่าปัญหาสำคัญคือกระบวนการจัดทำโครงการเปิดให้หน่วยงานเสนอโครงการจากล่างขึ้นบนไม่มีการกำหนดทิศทางและนโยบายเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็การใช้คำนำหน้าว่าเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้กับโครงการเป็นจำนวนมากอาจเปิดช่องให้เกิดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างและการทุจริตในอนาคตเขาพูดรวมแบบนี
1: ้
0: ส่วนคุณรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งคำถามถึงความจริงใจของรัฐบาลในการเปิดให้ตรวจสอบโดยเฉพาะโครงการที่มีคำว่าโซล่าซึ่งอาจจะนำไปสู่การจัดจ้างมูลค่าหลายหมื่นล้านถึงแสนล้านบาทดังนั้นต้องตรวจสอบว่าผู้ประกอบการบางรายได้รับข้อมูลเตรียมตัวล่วงหน้าหรือไม่ตามที่ผมบอกนะฮะเหมือนชี้ช่องบอกแล้วว่าต้องมีสเปคอะไรบ้างนะฮะก็จะมีบางส่วนแหละที่เตรียมไม่ทันตกไปต่อคนที่รู้ล่วงหน้าเนี่ยก็จะได
1: ้
0: นะฮะอ่ะเขาก็บอกว่ามันจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันแบบนี้ไหมรวมถึงการตรวจสอบการได้รับมาตรฐานมอก.ของสินค้าว่ามีความปกติหรือเอื้อประโยชน์ให้รายใดหรือไม
1: ่
0: เรื่องที่รักมักที่ชังแล้วก็มาตรฐานไม่เป็นมอก.จริง
1: ๆ
0: อันนี้เขาก็ว่าอย่างนั้นนะอันนี้การตั้งข้อสังเกตซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะ
1: อ
0: ันนี้เขาพูดง่ายๆดักทางไว้ก่อนนะฮะพรรคประชาชนจะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเสี่ยงในการใช้เงินกู้ตรงนี้ต่อไปก่อนที่จะมีการลงมตินะฮะ
1: ค่ะส่วนการเปิดประชุมสภานะคะทางด้านโฆษกพรรคภูมิใจไทยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยนะคะก็ออกมาเปิดเผยหลังการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์นะคะว่าก็มีความพร้อมในการเตรียมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการประชุมนี้นะคะแล้วก็ทราบอยู่แล้วว่าสัปดาห์แรกเนี่ยจะมีการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะก็คือกู้400,000 ล้านบาทนะคะคือก่อนนี้ส่วนอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจะประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,570ในวาระที่2และ3นะคะก็ทราบมาว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างแน่นอนนะคะพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมในการประชุมแล้วก็อภิปรายทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนก็ตามนะคะแต่ถ้าหากมีใครที่อภิปรายไม่ได้อยู่ในขอบเขตหรือว่าอยู่ในเนื้อหายติที่มีการอภิปรายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทักท้วงได้อยู่แล้วนะคะส่วนในการประชุมสมัยนี้พรรคภูมิใจไทยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะยื่นร่างกฎหมายอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะทางคุณแนนก็บอกว่าตอนนี้มีอยู่หลายฉบับนะคะที่อยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีอีกหลายฉบับที่กำลังจะยื่นเข้าสภาค่ะและยังเป็นอีกส่วนที่เป็นกฎหมายจากทางครม.ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างฟังความคิดเห็นเช่นกันนะคะก็ภาพรวมเนี่ยคือมีอีกหลายฉบับที่ตอนนี้รอเข้าสภาอยู่จากพรรคภูมิใจไทยค่ะ
0: นะก็เรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็บอกว่าไม่มีองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีนะฮะฟังแบบนี้แล้วผมพอมองออกว่าใครรัฐมนตรีดี
1: อ
0: ีรัฐมนตรีดีคุณชัยชนกชิดชอบ
1: คือ
0: นักข่าวจะถามตรงนี้แหละเพราะว่ายังไงคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยรัฐมนตรีดีอีเนี่ยจะต้องถูกอภิปรายอยู่แล้วเรื่องของไทย AI Passport ใช่ไหมฮะเขาก็ฝ่ายค้านก็ดักคอแหละบอกว่าจะมีคนมาตอบแทนไห
1: ม
0: คือจริงๆอ่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในหน่วยงานของท่านเนี่ยท่านจะต้องตอบด้วยตนเองอย
1: ่
0: างฉะฉานแล้วก็ด้วยเหตุด้วยผลนะเขาเลยบอกว่าคือฝ่ายค้านเหมือนพูดดักคอไว้ก่อนบอกว่าจะมีองครักษ์พิทักษ์ไหมนะฮะส่วนทางด้านของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็บอกว่าไม่มีน
1: ะ
0: ฮะตอนนี้ก็น่าจะติวเข้
1: ม
0: คือตอนนี้โจทย์เนี่ยของรัฐบาลชุดนี้ในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็เตรียมไว้อยู่แล้วหัวสว.ใช่ไหมแล้วก็ไทย AI Passport อะไรอีก
1: ข้อมูล
0: สอบท้องถิ่น
1: ข้อมูลรั่ว
0: เนาะอะไรต่างๆเนี่ย ก็อยู่ประมาณนี
1: ้
0: นะฮะคนที่หนักสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะที่จะต้องตอบแต่ไม่น่ากังวลไม่น่ากังวลเพราะจริงๆอ่ะไอการที่อภิปรายในสภาเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นข้อมูลเก่าที่เราทราบอยู่แล้วจากสื่อมวลชนจากอะไรต่างๆเนี่ยการอภิปรายเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลเชิงลึกหรือว่ามันมีอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องสั่นสะเทือนรัฐบาลพอสมควรต้องมีข้อมูลใหม่ว่าอย่างนั้นเถอะถ้าเป็นข้อมูลเดิมๆอย่างที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยตามสื่อเนี่ยมันก็จะไม่มีความดึงดูดให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าอ๋อนี่คือฝ่ายค้านอ
1: ๋
0: อนี่คือการทำงานอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวติดตามดูรอบนี้ว่าจะมีอะไรใหม่ๆหรือไม
1: ่
0: นะฮะส่วนเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นฮะความคืบหน้าล่าสุดฮะรองเลขาธิการปปช.ก็ออกมาบอกครับว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องคดีโกงสอบท้องถิ่นปี68นะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจกระดาษคำตอบนะครับส่วนคดีเนี่ยมันไปเชื่อมโยงเมื่อปี64ด้วยนะครับเชื่อมโยงการสอบท้องถิ่นเมืองพัทยาปี64บอกว่าตอนนี้ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นทางการกับผู้เกี่ยวข้องอะไรกันอย่างไรหลังจากก็จะเร่งสอบสวนแหละของปี64นะครับภายใน6เดือนหลังพบหลักฐานเชื่อมโยงนะฮะอันนี้ความคืบหน้าการสอบท้องถิ่นหัวสว.ครับโฆษก DSI แจ้งเอกสารคดีหัวสว.หลุดฮะ
1: ค่ะซึ่งพลตำรวจตรีวรรณศรีล้ำนะคะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารรายงานการสอบสวนคดีพิเศษนะคะในความผิดฐานอ้างยี่ซึ่งเกี่ยวกับข้อหาการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาบางรายค่ะก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารทางราชการในรูปแบบรายงานการสอบสวนค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็สั่งให้กองกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนก องบังคับการปราบปรามเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยมันหลุดออกมาได้ยังไงนะคะก็ยืนยันว่าดีเอสไอพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบนะคะทุกส่วนเพื่อที่จะให้เกิดความโปร่งใสส่วนความผิดเกี่ยวกับเอกสารราชการเนี่ยก็ต้องรอผลการสอบสวนของทางตำรวจนะคะก็ต้องดูข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานว่ามีผู้ใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เข้าข่ายความผิดฐานใดบ้างนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอกสารเนี่ยหลุดออกมาจาก DSI หรือว่าจากบุคคลภายนอกนะคะเนื่องจากว่าในกระบวนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเอกสารหลายส่วนจึงต้องปล่อยให้ตำรวจเป็นคนที่สืบสวนหาข้อเท็จจริงนะคะย้ำว่าการที่เอกสารในสำนวนคดีออกสู่ภายนอกโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนเนี่ยก็อาจจะกระทบกับเรื่องของความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองค่ะก็มีการแจ้งความนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานนะคะว่ามีเอกสารเผยแพร่ออกมาได้ยังไง
0: ครับหลุดจากไหนของจริงหรือไม
1: ่
0: นะฮะคือเมื่อวานก็มีคนไปถามเหมือนกันนะฮะไปถามท่านนั่นแหละท่านพลตรตรีพันตรตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เนี่ยว่าเอ๊ะตกลงแล้วของจริงไหมท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบอยู
1: ่
0: นะฮะก็คือรอการตรวจสอบแต่แจ้งความแล้วนะครับก็เลยมันดูขัดกันฮะคือถามว่าข้อมูลที่หลุดออกมาเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ผู้สื่อข่าวไปถามโฆษก DSI บอกขอให้มีการตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนเพราะเรายังไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดแต่การไปแจ้งความเนี่ยมันเหมือนกับว่าท่านต้องมั่นใจแล้วนะ
1: ว่าม
0: ันเป็นของจริงแล้วมันหลุดออกมาจริงๆไม่อย่างนั้นจะไปแจ้งความได้ยังไงถูกไหมฮะอันนี้คือผมอ่านจากเนื้อข่าวแล้วผมก็ดูเอ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือข้อหาเนี่ยที่ DSI รับไปกับกกต.เนี่ยมันคนละเรื่องกันนะฮ
1: ะ
0: คือของ DSI เนี่ยคืออ้างยี่ฟอกเงิน
1: อ
0: ้างยี่ก็คือตั้งตนเป็นบุคคลลับดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็คือไปหัวกันนั่นแหละเขาเรียกว่าอังยี
1: ่
0: แล้วก็ฟอกเงินเนี่ยก็คือ มีไปตรวจเส้นเงินนะฮะอันนี้คือส่วนที่ DSI เนี่ยเขาดูอยู่ในสำนวนเป็นคนละประเด็นกับกกต.กกต.คือการเลือกโดยไม่ชอบส่วนอันนี้คืออังยี่ซ่องโจรแล้วก็ฟอกเงินนะฮะต้องติดตามดูว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปใครทำหลุดแล้วก็ใครเป็นคนเผยแพร่แล้วก็ไอ้ที่เผยแพร่เนี่ยมันจริงเท็จประการใดแต่ประชาชนก็ได้ประโยชน์นะฮะคือออกมาปึ้งปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้เห็นอะไรมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าในทางคดีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหลุดออกไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผู้ต้องหารู้ตัวหรืออะไรพวกนี้ทำลายหลักฐานอันนี้ก็มองได้อีกมุมนึงก็ถูกต้องเพราะมันคืออ้างยี่ซ่องโจรฟอกเงินเดี๋ยวจะทำลายหลักฐานอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับ DSI เหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: วันนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเสนอการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา9 นาฬิกาวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกหลังเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พ.ศ. 2569โดยมีวาระสำคัญพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนสูงทำให้ต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นกระทบต่อราคาสินค้าและบริการรัฐบาลจึงเสนอกรอบกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณตามปกติได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนชุมชนและสถานที่สำคัญจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้อย่างทันท่วงทีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนยอมรับการข่าวเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสีย ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบูรณาการกำลัง3ฝ่ายเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
10: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการกฎหมายใกล้ตัว15:07 น.รายการคลื่นใสไวทีน16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: จังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ผลงานเพลงเสียงจากปลายด้ามขวานนะคะก็นำมาเปิดต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้ค่ะก่อนอื่นทักทายทุกท่านเลยค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางช่องทางของในพื้นที่ของสวทระนองนะคะคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ใครฟังในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกบป่ากันด้วยนะคะมาจะเจอกันในยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับข่าวดีของวันนี้เลยนะคะน้องเน่ค่ะคือหลายคนก็ติดตามมาเนาะแล้วก็รอบนี้ค่ะรอบไลฟ์โชว์นะคะที่ต้องการผลโหวตมาเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ได้ผ่านเข้ารอบแต่ปรากฏว่าน้องเนเน่ค่ะได้ผ่านเข้ารอบไปแล้วนะคะโดยกรรมการเนี่ยได้กดปุ่ม Global Buzzer นะคะซึ่งมันเป็นปุ่มที่มอบสิทธิพิเศษให้กับคนคนนี้ค่ะได้เข้ารอบไปสู่การแข่งในรอบไฟนอลเลยค่ะคือโชว์ของน้องเนเน่ในครั้งนี้นะคะซึ่งแข่งขันกันไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตรงกับเวลาประเทศไทยช่วง 7:00 นที่ผ่านมานี่เองค่ะก็มีการแข่งขันและน้องเนเน่เองนะคะก็ได้โชว์ผลงานที่ทำให้ทุกคนแบบประทับใจมากๆเลยนะคะคือน้องเนี่ยเก่งอยู่แล้วและหลายคนเองก็ลุ้นนะคะว่าในรอบนี้เนี่ยน้องเนี่ยจะไปได้ถึงไหนแล้วปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้องก็ได้โชว์ผลงานนะคะในการเล่นเพลง Black Hole นะคะBlack Hole Sun ของวง Soundgarden ค่ะก่อนที่จะทางคณะกรรมการจะกดปุ่ม Golden Buzzer นะคะส่งให้น้องเนเน่เนี่ยทะลุเข้าไปรอบชิงค่ะซึ่งจะทำการแข่งขันในช่วงวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะก็ขอเสียงปรบมือด้วยแล้วก็ดีใจมากๆตื่นเต้นมากด้วยคือตื่นเช้าปุ๊บแล้วก็ดูข่าวตะกี้นี่ค่ะก่อนจะมาเข้ารายการก็ขนลุกเลยอ่ะคือไม่คาดคิดนะว่าน้องจะไปได้ไกลถึงขนาดนี้แล้วความสามารถของน้องจนทำให้คณะกรรมการนะคะต้องกดปุ่ม Golden Buzzer และส่งน้องไปถึงรอบไฟนอลรอบชิงนะคะที่จะถึงนี้ด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องรอผลโหวตเลยคุณผู้ฟังคือเก่งมากเก่งมากจริงๆนะคะร่วมส่งกำลังใจคุณผู้ฟังเส้นทางของน้องเนเน่ยังไม่หยุดนะคะคนไทยทุกคนเราจะร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่เรื่อยๆนะคะจนกว่าน้องจะคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์ในครั้งนี้ค่ะส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะเป็นข่าวดียามเช้าเลยเชื่อว่าหลายคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจไปพร้อมๆกันนะคะร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่อีกค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าเรามาดูเรื่องจากข่าวดีแล้วเนาะเรามาดูเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศสภาพอากาศในพื้นที่บ้านเราสักนิดหนึ่งนะคะข่าวที่เป็นกระแสก็ต้องติดตามหรือว่าข่าวพยากรณ์อากาศที่เกี่ยวข้องกับตัวเราก็ต้องติดตามเนาะชาวสวนยางที่ต้องมานั่งลุ้นกันทุกวันว่าจะได้ตัดยางไหมวันนี้ฝนจะตกไหมพื้นที่บ้านฉันฝนเท่าไหร่นะวันนี้มาดูกันค่ะในช่วงนี้นะคะวันนี้วันที่26สิงหาคม2569ปริมาณฝนภาพรวมดูแล้วอ๋อค่อนข้างเบาบางค่ะมีบางจังหวัดบางโซนเท่านั้นนะคะที่มีปริมาณฝนเกินครึ่งค่ะไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือคุณผู้ฟังภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มีปริมาณฝน 40% ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกวันนี้ก็มีปริมาณฝนอยู่ที่ 60% นะคะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้บ้านเราก็อ่าวไทย 30% น่าจะน้อยที่สุดแล้วค่ะน้อยที่สุดแล้วแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันโอ้โหตรงข้ามกันเลยค่ะเอาไทย 30% ใช่ไหมแต่ว่าที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ค่ะก็แน่นอนว่าฝนตกไปตามระเบียบเรียบร้อยนะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างก็ลองส่งข่าวสารกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางเนาะต้อนรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนองกันด้วยนะคะทักทายกันในยามเช้าแบบนี้ใครทำกิจกรรมอะไรอยู่ใครนั่งกินกาแฟเช้าๆแล้วฟังข่าวสารกันไปก็ไม่พลาดค่ะวันนี้นำข่าวสารหลายประเด็นมาฝากกันด้วยดีใจกับน้องเนเน่ไปละพยากรณ์อากาศก็นำมาอัปเดตกันละชาวสวนยางจะได้วางแผนกันถูกนะคะว่าวันนี้บ้านชั้นฝนตกไม้ได้วางแผน

แผนเรื่องของการไปตัดยางนะคะต้องเดินหน้ากันต่อไปคุณผู้ฟังมาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างค่ะวันนี้มี2ประเด็นเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันไปในทุกๆวันอังคารน่ะนะคะพอวันพุธปุ๊บก็จะมีมติออกมาแล้วก็มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันลองฟังดูว่าตรงกับใครบ้างนะคะประเด็นแรกก็เรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมดูแลผลกระทบต่างๆค่ะโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดินโคลนถล่มทำให้เสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมากเลยค่ะล่าสุดสั่งการให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะโดยคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบหลักการเงื่อนไขแล้วก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือและมีการอนุมัติงบกลางเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินค่ะวงเงินอยู่ที่ประมาณ558ล้านบาทคุณผู้ฟังนำไปจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนคือเนี่ยพูดง่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะพื้นที่ไหนจังหวัดไหนที่ได้รับผลกระทบหนักๆโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเนาะพื้นที่ภาคเหนือก็น่านเนี่ยโอ้โหหนักสุดเลยค่ะแล้วก็มีแม่ฮ่องสอนที่ดินสไลด์มาด้วยนะคะแล้วไหนจะพะเยาอีกที่น้ำท่วมขังค่ะก็มีการนำงบ558ล้านบาทนี่แหละมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาดูค่ะเขาจะแบ่งออกเป็นกรณีเลยค่ะมาดูกรณีพิเศษกันก่อนนะคะกรณีแรกกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยโดนน้ำท่วมดินโคลนถล่มไม่เกิน7วันค่ะและทรัพย์สินเนี่ยได้รับความเสียหายก็จะมีการช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโอ้โห 9,000 บาทถ้าถามว่ามันพอไหมก็มันพูดยากเนาะคุณผู้ฟังเนาะจะให้พอมันก็คงไม่พอหรอกในเงิน 9,000 บาทนี้ค่ะแต่ว่าก็ต้องว่ากันไปดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะในกรณีที่2ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะมีอยู่ประมาณ 60,971 ครัวเรือนในกรณีนี้นะคะแล้วก็กรณีที่3ค่ะกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงค่ะอย่างเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตก็จะมีการช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทนะคะจำนวน5รายด้วยกันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้งนึงอ่ะนะคะแล้วก็นี่เป็นยอดเงินที่ทางรัฐบาลได้เยียวยาค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมากรมบัญชีกลางเองก็ยังมีการอนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการเป็นเงินที่อยู่ในอำนาจการดูแลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะนำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินค่ะมีอยู่ประมาณ100ล้านบาทนะคะ100ล้านบาทนี้ก็จะนำไปลงกับค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของเนี่ยจะได้มีการได้รับเงินและทางรัฐเองก็จะจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ88,600 บาทอันนี้ไม่รวมค่าบ้านเช่านะคะไม่รวมบ้านเช่าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนนะคะส่วนข้อ2ค่ะจะนำไปลงกับค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของบ้านจ่ายตามจริงนะคะก็จะมีการจ่ายตามจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่ะก็จะมีการดูแลกันไปค่ะส่วนที่2เนาะค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่ะกรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทกรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้จะได้รับเงินช่วยเหลือ 16,600 บาทค่ะมีค่าจัดการศพให้อีกนะคะรายละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เป็นผู้ที่หารายได้หลักเข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมอีกค่ะเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทค่ะกรณีผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่นมาดูกรณีบ้านเช่ากันบ้าง
หลายคนก็เฮ้ยแล้วฉันอยู่บ้านเช่าฉันจะได้หรือเปล่ามาดูกันค่ะกรณีผู้ประสบภัยพิบัติเนี่ยเช่าบ้านเรือนของผู้อื่นอยู่หรือว่าไปอยู่บ้านเช่านั่นแหละแล้วก็บ้านเช่าได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติค่ะให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนด้วยกันค่ะก็คือสูงสุดเต็มที่เนาะเขาจะช่วยคนที่อยู่ในบ้านเช่าเนี่ย2เดือนเดือนละ 2,500 บาทเข้าใจง่ายๆประมาณนี้นะคุณผู้ฟังแล้วก็กรณีนี้ค่ะเป็นการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลคอกสัตว์ครอบครัวรับไม่เกิน 6,800 บาทที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากทางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจริงและอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเนี่ยก็ให้สามารถดำเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลนำไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลให้กับอำเภอได้ดำเนินการและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยได้เร็วที่สุดนะคะตอนแรกก็มีการบอกมาว่าไม่ใช่เอกสารเนาะไม่รู้ว่าขั้นตอนอะไรเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็แจ้งว่าให้ไปแจ้งกับกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนนะคะแต่วันนั้นตอนที่หลังน้ำลดแรกๆเลยที่น่านนะคะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเขากำลังถือเอกสารจะไปยื่นให้กับทางอำเภอค่ะโดยทางด้านของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินไปเจอพอดีแล้วก็บอกถามพูดคุยถามไทยกันว่าจะไปไหนอะไรยังไงแล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าจะเอาเอกสารเนี่ยจะไปถ่ายเอกสารแล้วก็จะไปยื่นขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมคุณเจเซ่บอกว่าไม่ต้องเอาเอกสารอะไรไปเลยไม่ต้องเลยลดขั้นตอนเลยนะคะไปแจ้งได้เลยนะคะก็รอดูอีกทีนึงเนาะว่าขั้นตอนจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะมาดูเรื่องที่สองกันบ้างคุณผู้ฟังเรื่องที่2นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวยอมความไม่ได้ค่ะและมีการแก้ไขเรื่องของโทษให้หนักขึ้นด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาได้เสนอไปนะคะเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองตัวเดิมอ่ะคือใช้มายาวนานมากแล้วก็มันไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันเนาะก็เลยมีการปรับปรุงค่ะให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วมันมีโทษหนักขึ้นคนจะได้ตระหนักมากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะก่อเหตุอะไรใดๆก็ได้นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคำนิยามด้วยค่ะคำว่าบุคคลในครอบครัวในพรบตัวนี้เนี่ยให้ครอบคลุมรวมถึงอดีตคู่สมรสอันนี้เป็นน่าสนใจนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีหลายๆเคสที่ผ่านมาที่อดีตคู่สมรสเนี่ยเข้ามากระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ทำให้คนเนี่ยได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะก็ให้มีการครอบคลุมถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันคุณก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายตามพรบ.ฉบับนี้ฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขข้อความมาค่ะแล้วก็มีการแก้ไขอย่างอื่นอีกนะคะโดยการกำหนดความผิดให้ความผิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ถ้าคุณกล้าทำคุณก็ต้องกล้ารับในข้อกฎหมายไม่มีการที่แบบว่ามายอมความกันอะไรอย่างนี้ไม่เด็ดขาดค่ะแล้วก็มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้ที่จะถูกกระทำความรุนแรงได้รับความปลอดภัยแล้วก็เป็นการระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้และคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายหรือปรับเพิ่มโทษค่ะแล้วก็ในกรณีที่3ค่ะกรณีการกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีการกำหนดบทลงโทษที่หนักขึ้นหากว่าคุณไปกระทำความรุนแรงต่อเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่คุณได้กระทำความผิดครั้งก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณกระทำความรุนแรงไปแล้ว1ปีต่อมาคุณยังทำซ้ำอีกนะคะคุณก็จะต้องได้รับโทษนะคะที่หนักกว่าเดิมอย่างแน่นอนโดยมีข้อมูลของปี68ที่ผ่านมานะคะจนถึงต้นปี69เนี่ยก็พบว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นมากกว่าประมาณ 2,000 เคสด้วยกันในจำนวน 20% ของ 2,000 เคสนี้คุณผู้ฟัง
เขาบอกว่าเกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนเกิดการทำร้ายกันขณะที่มากกว่า 20% ใน 2,000 เคสนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดหรือว่าสารเสพติดสะท้อนให้เห็นถึงการเกิดปัญหาความรุนแรงภายในบ้านภายในครอบครัวนะคะแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติตัวนี้คือเขาก็มีตั้งเป้าหมายสำคัญเอาไว้ว่าอยากจะคุ้มครองผู้ที่โดนกระทำแล้วก็ปกป้องไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะก็เป็นพรบฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มันสอดคล้องกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็น2ข่าวสารนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก2ผลงานเพลงแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันค่ะ

0: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ที่น้ำตามันไหล
3: อิจฉาค่ะผลงานเพลงจากมียูนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้เส้นบางๆจากอินดิโก้ค่ะมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันเริ่มกันที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันนะคะที่ภูเก็ตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปลูกฝังความรู้ให้กับน้องๆเยาวชนได้หันมาใส่ใจเกี่ยวกับการลดคาร์บอนนะคะแล้วก็การดูแลโลกของเรานะคะแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยก็จัดขึ้นนะคะสำหรับกิจกรรมการเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำค่ะที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะโดยมีหลายภาคส่วนเลยนะคะทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการมีผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนนะคะมีบุคลากรทางการศึกษามีเครือข่ายของผู้ปกครองมีน้องๆนักเรียนค่ะเข้าร่วมการเปิดศูนย์ในครั้งนี้นะคะประมาณ400คนด้วยกันค่ะซึ่งการเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำเนี่ยคือเขาตั้งใจเปิดขึ้นมาให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้แล้วก็ให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ว่าเฮ้ยการที่เราจะช่วยกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจะต้องทำยังไงการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนต้องมีแนวคิดแบบไหนหรือการสะท้อนแนวคิดเมืองทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Smart City เนี่ยต้องทำยังไงนะคะซึ่งก็ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตโดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปลูกฝังจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะค่ะให้กับเยาวชนผ่านการเรียนรู้แล้วก็การลงมือปฏิบัติได้จริงๆภายในศูนย์การเรียนรู้นี้นะคะเขาจะประกอบไปด้วย12ฐานด้วยกันคุณผู้ฟังมีฐานการเรียนรู้การปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาตินะคะฐานการเรียนรู้ถอดรหัสลับต้นไม้ดิจิทัลค่ะฐานการเรียนรู้ธนาคารกล้าไม้แห่งอนาคตฐานการเรียนรู้นวัตกรรมเยาวชนกู้โลกยุค Next Gen ค่ะฐานการเรียนรู้ Zero Waste Hero ค่ะฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะ Recycle ค่ะฐานการเรียนรู้มหัศจรรย์ปุ๋ยหมักชีวภาพฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาฐานการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ความยั่งยืนเพื่อให้น้องๆนักเรียนเนี่ยแล้วก็ทุกคนที่ได้ไปเข้าร่วมแต่ละฐานนะคะเขาได้เรียนรู้ในแง่มุมต่างๆและอย่างที่บอกว่าส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เป็นมิตรให้ได้มากที่สุดนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่อยากเชิญชวนทุกคนไปแล้วกันเนาะโรงเรียนไหนในภูเก็ตที่รู้สึกว่าอยากพาเด็กๆโรงเรียนของเราเนี่ยไปดูงานในที่นี่บ้างเหมือนกันนะคะก็สามารถเดินทางไปได้นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำค่ะก็เชิญชวนทุกคนไปได้เลยนะคะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างคุณผู้ฟังค่ะพังงาเนี่ยตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุสถานการณ์อุทกภัยฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งมีการประชุมคณะทำงานกันไปเมื่อวานนี้ค่ะโดยมีท่านไพรัตน์เพชรยวนนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมพร้อมรับสถานการณ์แล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ แล้วก็มีการถอดบทเรียนมาจากต้นฉบับในพื้นที่จังหวัดน่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดด้วยนะคะแล้วก็มีการลิงก์กับในพื้นที่น่านเนาะโดยมีคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอยู่ที่น่านแล้วก็ประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ให้หลายๆส่วนได้มาถกมาเถียงแล้วก็ได้มาเสนอข้อคิดเห็นต่างๆกันค่ะในที่ประชุมก็ได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศและแนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยนะคะรับฟังสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่น่านแล้วก็แนวทางการดำเนินการหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วเขามีการทำอะไรบ้างขั้นตอน1 2 3 4เพื่อที่จะให้เป็นการถอดบทเรียนอ่ะจริงๆถอดบทเรียนเราก็ถอดกันมาหลายครั้งเนาะแต่เราถอดบทเรียนแล้วอ่ะมันบทเรียนนั้นอ่ะจริงๆอาจจะอยู่แค่ในวงของการประชุมเวทีไหนก็แล้วแต่อาจจะยังเข้าถึงพี่น้องประชาชนน้อยไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องกลับมาตระหนักดูนะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของณนัทเนาะคนอื่นไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงกันบ้างนะคะก็ลองแชร์กันมาดูได้ว่าทุกคนคิดเห็นยังไงบางทีเราอ่ะเป็นพี่น้องประชาชนอ่ะเราอยู่ในพื้นที่แล้วเราเป็นผู้ประสบภัยจริงๆอ่ะเรารู้ดีที่สุดว่าเราต้องการอะไรบางทีต้องการให้เกิดการแจ้งเตือนที่แม่นยำแล้วก็มันเห็นผลเป็นรูปเป็นธรรมวันนี้ว่าเออเนี่ยมันจะเกิดเหตุแล้วนะมันจะเกิดเหตุแบบจริงๆไม่ใช่แจ้งเตือนแบบเบสิกทั่วไปใช้คำแบบเดิมๆที่เราคุ้นชินมาตลอดแล้วเราไม่รู้ว่าตกลงเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันเป็นรุนแรงไหมมันมีผลกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหนเราก็จะได้ตระหนักแล้วก็เตรียมตัวกันไว้ได้ถูกกันนะคะก็อาจจะลองพิจารณาในส่วนนี้ดูก็ได้ซึ่งทางจังหวัดพังงาเองค่ะก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็เช็คปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดปริมาณน้ำสำคัญมากนะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ๆเนี่ยปริมาณน้ำที่มีอยู่มากอยู่แล้วแล้วฝนตกลงมาซ้ำอีกเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยไหลล้นออกมาจากพื้นที่กักเก็บน้ำตรงไหนก็แล้วแต่ก็ส่งผลต่อกระทบความเสียหายต่อบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอยู่ดีนะคะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อันนี้ต้องเตรียมอยู่แล้วนะคะแล้วก็การเตรียมเรื่องของการแจ้งเหตุให้กับพี่น้องประชาชนได้สามารถติดตามข่าวสารแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พังงา นะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังมีข่าวอีก2จังหวัดคุณผู้ฟังที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากอิงวรันธรสัก1เพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันค่ะ

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย
3: กลับมาอยู่ในช่วงที่3นะคะสำหรับรายการอันดามันวันนี้ค่ะกำลังจะพูดชื่ออีกหนึ่งรายการคุณผู้ฟังกำลังแบบอ่านข่าวน้องเนเน่เพลินๆนะคะก็เลยไม่มีสติสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าอ่ะเรามาต่อกันนะคะสำหรับช่วงที่3ของรายการและก็มีหลายๆเหตุการณ์หลายๆเรื่องราวที่ยังต้องเล่ากันต่อค่ะไปติดตามข่าวในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างดีกว่านะคะท่าอากาศยานกระบี่ค่ะมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบจำลองเหตุการณ์ในเรื่องของการจับตัวผู้ต้องหาเป็นตัวประกันแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารยกระดับความปลอดภัยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะจริงๆท่าอากาศยานของกระบี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สวยมากแล้วเขาก็เพิ่งมีการปรับปรุงไปเนาะเรื่องของปรับตั้งแต่ถนนทางเข้าไปที่ท่าอากาศยานกระบี่เลยคุณผู้ฟังแล้วด้านในอีกก็มีการปรับปรุงตัวอาคารต่างๆคือสวยงามมากเป็นอีกหนึ่งสนามบินที่สวยแล้วก็จุดแลนดิ้งเนี่ยก็คืออยู่ใกล้ๆสามารถมองเห็นวัดถ้ำเสือได้ด้วยนะคะก็เป็นจุดที่อีกหนึ่งไฮไลท์แล้วกันเนาะสำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกระบี่ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะในสักประมาณช่วงบ่ายๆค่ะมีปลัดจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ได้เดินทางไปเป็นประธานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุแบบเต็มรูปแบบค่ะที่มีการจัดขึ้นในพื้นที่ของท่าอากาศยานกระบี่นะคะกรณีเกี่ยวกับมีการจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาเนาะเป็นการจำลองเหตุการณ์ว่ามีคนร้ายเนี่ยเข้ามาแล้วก็จับตัวผู้โดยสารหรือว่าคนที่อยู่ในสนามบินเนี่ยเป็นตัวประกันแล้วก็มีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานกระบี่ด้วยค่ะก็มีการฝึกซ้อมในลักษณะเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็มีหลายภาคส่วนที่ไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่หน่วยงานทางเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานหน่วยงานปภ.หน่วยงานของสาธารณสุขแล้วก็หน่วยประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แล้วก็คือทุกหน่วยเลยค่ะที่เกี่ยวข้องก็ไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้กันก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าเป็นการฝึกซ้อมเกี่ยวกับเหตุการณ์ของการจำลองสถานการณ์การจับตัวประกันแล้วก็การเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเพื่อทดสอบความพร้อมและประสิทธิภาพเวลาการเกิดเหตุจริงๆว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะสามารถปฏิบัติได้หรือไม่แล้วเวลาเกิดเหตุปุ๊บต้องมีการโคกับหน่วยงานไหนทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนมันต้องเป็นไปตามหน้าที่มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยมันจะสเปะสปะแบบทุกคนทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะแจ้งหน่วยงานไหนดีแล้วพอเกิดเหตุขึ้นปุ๊บคือโยนกันไปโยนไม้กันไปกันมาจนแบบไม่รู้ว่าเอาหน่วยไหนโทรแจ้งกู้ภัยมาหรือยังหน่วยไหนโทรดับเพลิงมาหรือยังใครต้องโทรอะไรประมาณนี้ค่ะให้ทุกคนได้ซักซ้อมยังไงแล้วเนี่ยการซักซ้อมแผนต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วคือเหมือนเป็นการจำลองสถานการณ์ว่าหากเกิดขึ้นจริงทุกคนจะต้องมีสติและรู้ตัวว่าใครต้องทำหน้าที่อะไรที่ไหนอย่างไรนะคะซึ่งทางท่านปลัดจังหวัดกระบี่ที่ได้เดินทางไปเป็นประธานการฝึกซ้อมในครั้งนี้ท่านก็บอกว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้มีความสำคัญมากๆนะต่อการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือและตอบโต โต้เหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้มุ่งให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกันได้ทันการแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้แบบรวดเร็วเป็นระบบด้วยค่ะและมองว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญนะที่เราจะได้เสริมสร้างความเข้าใจจริงๆคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาเขาฝึกซ้อมปุ๊บอ่ะก็อย่างที่บอกว่ามีหลายหน่วยงานพอมีหลายหน่วยงานปุ๊บอ่ะก็ไปนั่งมองหน้าค่าตากันอย่างน้อยอ่ะได้คอนแทคด้วยกันแล้วว่าเนี่ยเวลาเกิดเหตุปุ๊บพี่คะพี่เนี่ยคอนแทคส่วนตัวกันที่ไปได้จากการฝึกซ้อมในวันนั้นอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะทำให้ได้เห็นหน้าค่าตาได้รู้ว่าอ๋อหน่วยงานนี้คุณต้องทำอย่างนี้นะเดี๋ยวพอเกิดเหตุปุ๊บเดี๋ยวฉันโทรไปแล้วคุณก็เข้ามาช่วยระงับเหตุให้หน่อยนะก็ว่ากันไปนะคะยังไงแล้วอย่างที่เราบอกว่าการฝึกซ้อมดีที่สุดเราก็เน้นย้ำอยู่ตลอดนะคะเขาก็ฝึกซ้อมกันอยู่ตลอดเนาะของระนองบ้านเราถ้าเกิดว่าในนัดจำไม่ผิดคุณผู้ฟังน่าจะสักประมาณเดือนที่แล้วค่ะเดือนที่แล้วที่มีการฝึกซ้อมกันไปเนาะของท่าอากาศยานของจังหวัดระนองนะคะพื้นที่อื่นๆก็นี่แหละจะทยอยในการฝึกซ้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ในแต่ละครั้งเขาก็มีการจำลองเหตุการณ์ให้มันเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับพื้นที่เนาะแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันออกไปค่ะอ่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวส่งท้ายในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะดูภาพก่อนที่จะอ่านข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยน่ารักอ่ะมันเป็นความปลื้มใจอ่ะเป็นน้องๆรุ่นจิ๋วจิ๋วจริงคุณผู้ฟังตัวเล็กมากเลยอ่ะอยู่แค่ประมาณปออายุเท่าไหร่นะ7ปี8ปีเท่านั้นเองอ่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆรุ่นจิ๋วเหล่านี้นะคะที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังคือเป็นน้องๆรุ่นจิ๋วจากเกาะพยามแล้วเขาไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดระนองอีกแล้วคุณผู้ฟังไปแข่งขันรายการจันทบุรีเซิร์ฟเฟิร์ส2026หรือว่าเวทีการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดในระดับประเทศนะคะก็ไปแข่งขันกันที่จังหวัดจันทบุรีในรายการนี้เลยค่ะซึ่งการแข่งขันเนี่ยเขาก็จัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรของเขานั่นแหละแต่ว่ากิจกรรมที่เป็นไฮไลท์เลยนั่นคือการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดค่ะแล้วก็มีเด็กๆจากทั่วประเทศไปเข้าร่วมการแข่งขันกันในหลายๆรุ่นเนาะไม่ใช่มีแค่เด็กๆคุณผู้ฟังมีรุ่นประชาชนทั่วไปด้วยที่ไปแข่งขันกันนะคะในแต่ละรุ่นนะคะก็มีนักกีฬาลงแข่งเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าไฮไลท์ของการแข่งขันในครั้งนี้ก็เป็นความภูมิใจของชาวระนองเลยค่ะเพราะว่าน้องๆที่เป็นลูกหลานของชาวเกาะพยามของจังหวัดระนองได้ไปคว้ามาหลากหลายรางวัลอีกแล้วนะคะเริ่มกันที่คนแรกก่อนเลยค่ะน้องปิติพงษ์กองเมืองหรือว่าน้องปิติอายุ7ปีเท่านั้นไปคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1ค่ะในการแข่งขันมานะคะในรุ่น U8 ช็อตบอร์ดมิกซ์นะคะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1มาเก่งมากค่ะแล้วก็คนที่2ค่ะน้องเสาวรักษ์กวนสำโรงอันนี้น้องกะอยู่เนี่ยคือเขาโดดเด่นอยู่แล้วแล้วนัทเองก็ได้อ่านข่าวน้องกะอยู่บ่อยมากเพราะว่าน้องไปแข่งหลายเวทีล่าสุดรู้สึกว่าที่ภูเก็ตกับพังงาน้องก็ไปแข่งมาด้วยนะคะที่เพิ่งมีการจัดไปเมื่อสักประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะคะก็ได้รับรางวัลมาด้วยแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็ไปแข่งที่จันทบุรีก็ได้คว้ารางวัลมาเป็นรองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะแล้วก็มีเด็กชายกิรติกองเมืองค่ะน่าจะเป็นพี่น้องกันกับน้องปิติพงษ์เนาะนามสกุลเดียวกันเลยค่ะหรือว่าน้องปลื้มน้องปลื้มเนี่ยอายุแค่6ปีเท่านั้นน่าจะเป็นเด็กสุดแล้วค่ะที่ไปจากเกาะพยามนะคะก็ไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3มาในรุ่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังมีเด็กชายกิตติศักดิ์กวนสำโรงนะคะหรือว่าน้องก๊อฟอายุ14ปีค่ะก็ยังสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองคัดเลือกผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกระดานยาวรุ่นประชาชนทั่วไปอีกด้วยค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยเก่งมากเด็กๆเก่งมากจริงๆนะทุกครั้งที่พี่อ่านเรื่องราวของน้องว่าน้องไปแข่งที่ไหนมาแล้วน้องได้รางวัลอะไรมามันทำให้เราภูมิใจแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเก่งมากเด็กบ้านเราเก่งมากจริงๆนะคะส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆกีฬาเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินเลยเนาะแล้วแถบบ้านเราในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะคะแต่ว่าพอลงเข้าไปลึกๆอ่ะคือน้องๆเขาเนี่ยเขาฝึกซ้อมเขาแข่งขันเขาเดินสายไปแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ฟังจนมาเห็นในช่วงนี้ล่ะค่ะ กีฬาเซิร์ฟบอร์ดเริ่มแบบมีการส่งเสริมมีการจัดการแข่งขันขึ้นยิ่งพื้นที่ในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเราก็จะติดต่อกันเลยนะคะล่าสุดระนองก็เพิ่งจัดไปนะคะสำหรับรีกาต้าลีกาต้าด้วยเนาะในการแข่งขันกีฬาเรือใบหรือว่าการแข่งขันกีฬาเซิร์ฟบอร์ดนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับเด็กๆไม่ว่าจะอยู่เวทีการแข่งขันไหนคือเราส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยแวดวงด้านกีฬาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้บ้านเรานะคะก็จะได้มีชื่อเสียงแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับเด็กๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็นำมาเล่าให้ฟังกันนะคะข่าวสารที่หลายคนก็รอติดตามเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ฟังผลงานเพลงเพราะๆไปด้วยคุณผู้ฟังต้องมาติดตามรายการอันดามันวันนี้ได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 9:00 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงก็มาเจอกันได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะณณัฐและทีมงานสวทรนองต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีมั่นใจพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีมั่นใจพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีวาระพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อรัฐบาลนำเสนอร่างพระราชกำหนดต่อที่ประชุมหากสมาชิกมีข้อสงสัยและซักถามรัฐบาลและรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาจึงเชื่อว่าการพิจารณาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกเสนอ7แนวทางขับเคลื่อนงานด้านยุติธรรมวันนี้เวลา 9:09 น.นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกโดยมีผู้บริหารและข้าราชการให้การต้อนรับพร้อมเข้าสักการะพระพุทธภูมิพลาภิบาลสักพลยานมุนีพระประจำกระทรวงและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเข้าปฏิบัติงานที่ห้องทำงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อนร่วมพิธีแสดงความยินดีโดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ7ข้อได้แก่รวดเร็วต่อเนื่องและตรงประเด็นทำงานกระชับตรงโจทย์สื่อสารอิมแพคกับประชาชนสารพลังเครือข่ายเลิกเริ่มต่อยอดสร้างภาพลักษณ์ใหม่และสร้างความสำเร็จคู่กับความสุขโดยเน้นการทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพสำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
6: นายสุภัทรศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสเ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดูแลระบบชลประทานให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่17ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะกังตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือในคลองยะกังซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สอมต.ลงพื้นที่นราธิวาสติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงเตรียมดันเรื่องช่วยเหลือเข้าครม.สัญจร
7: นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบห่วงระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่อบต.ช้างเผือกอำเภอจะแนะโรงงานรับซื้อไม้อย่างอำเภอจะแนะอบต.บงอำเภอระแงะจุดงานก่อสร้างห้างวุ้นส่วนจำกัดอารีมังเอนจิเนียริ่งอำเภอเมืองนราธิวาสและอบต.บาเจาะอำเภอบาเจาะทั้งนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมเปิดเผยแผนช่วยเหลือเยียวยาโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่ทรัพย์สินราชการได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเตรียมเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้วิราภัทรเพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
11: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
10: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
11: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
10: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
11: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
10: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
11: แฟนเพลงยุค 80-90 ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
10: ที่ลาวิตาสาหน้าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
12: คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาในอาหารของเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มที่ตัวเราลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์พ่อคะทำไมชอบชวนหนูไปทำกิจกรรมจิตอาสาทุกครั้งเลยคะเนี่ย พราะทุกครั้งที่เราช่วยกันทำความดีไม่ว่าจะปลูกต้นไม้พัฒนาชุมชนหรือช่วยเหลือคนรอบข้างเรากำลังช่วยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น
14: อ๋อนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่หนูจะได้แสดงความรักต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย
13: ์ใช่แล้วจ้ะลูกการทำความดีด้วยหัวใจคือพลังสำคัญในการร่วมกันสืบสานความมั่นคงของชาติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะทุกความดีของคนไทยคือพลังของแผ่นดินสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉิน
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับก็ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าก่อนจะไปพักกันจะนำข้อมูลตรงนี้มาบอกก่อนว่าในเดือนหน้าเนี่ยเดือนกันยายนปีนี้นี่แหละครับ2569รายการเล่าข่าวดามันนะครับก็จะมีผู้จัดรายการเนี่ยเพิ่มมาอีก2คนคนหนึ่งทุกท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับคือพี่เอนวพันธ์พรายพันธ์นะครับและอีกคนนึงนะครับผมเป็นพี่สาวแสนสวยของผมเองนะครับผมเป็นคนเป็นนักสื่อสารมวลชนที่เพิ่งบรรจุใหม่นะครับผมในหมวดของภาคภาษาอังกฤษนะครับเขาก็จะมาร่วมจัดรายการเป็นวันๆกันไปนะครับผมแบ่งกันว่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะเป็นผมวันต่อไปเป็นพี่เอวันต่อไปอีกเป็นพี่จูเรวดีนะครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะได้เจอกันในทั้ง3คนเลยนะครับในรายการเล่าข่าวดามันก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนรถเปลี่ยนชาตินะครับผมวันนึงเนี่ยบางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะเบื่อผมเบื่อที่จะฟังเสียงผมแล้วนะครับก็เปลี่ยนนะผมไปฟังพี่เอบ้างนะครับผมพี่จูบ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในรายการเล่าข่าวดามันกันต่อในช่วงหน้าช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

ู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.

ถึง16นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็วันนี้นะครับวันที่26สิงหาคม2569นะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกแล้วกันนะครับผมซึ่งเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับเกี่ยวกับการเฝ้าระวังวิกฤตสิ่งแวดล้อมนะครับผมในโซนของภาคใต้ของเรานี่แหละท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการนะครับศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษนะครับเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางเอสขออภัยครับเฉพาะทางอาเซียนนะครับยกระดับการแจ้งเตือนเนื่องจากสภาพอากาศร้อนแล้งจากอิทธิพลเอลนีโญนะครับทางด้านท่านสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับเปิดเผยว่าแม้คุณภาพอากาศ PM 2.5 ในภาคใต้ช่วงนี้นะครับจะอยู่ในระดับดีจากฝนที่ตกในพื้นที่แต่ผลการตรวจวัดจุดความร้อนนะครับ GISTDA เนี่ยพบในอินโดนีเซียสูงถึง 5,122 จุดครับประกอบกับกระแสลมพัดขึ้นเหนือจนต้องมีการเฝ้าระวัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แหละครับได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลาซึ่งต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีอัตราการระบายอากาศต่ำและขึ้นชื้นสูงนะครับผมในช่วงเช้าซึ่งอาจเกิดการสะสมของฝุ่นควันจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าในช่วงวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนนะผมจะมีฝนตกหนักบางแห่งช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งนะครับทั้งนี้นะครับหากมวลควันส่งผลกระทบชัดเจนเนี่ยไทยก็เตรียมทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเร่งลดจุดความร้อนต่อไปนั่นเองครับก็ให้ระมัดระวังกันนะครับคนที่อยู่ในโซนอันดามันตอนนี้แล้วมีแพลนที่จะเดินทางไปยัง3จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานีและยะลาก็ให้ระมัดระวังกันนะครับผมสวมแมสนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงจุดที่มีควันให้ดีที่สุดนะครับผมอย่าพยายามเข้าไปในโซนที่อันตรายในเรื่องของฝุ่นนะครับแล้วก็เรื่องควันด้วยนะครับขยับมาที่อีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากทางภาครัฐกันครับทางด้านท่านธีรพัฒน์คัชมาศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ท่านได้เปิดเผยว่าท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำนะครับแนวทางในการอำนวยความสะดวกประชาชนโดยให้ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารราชการอื่นๆครับในการที่จะยื่นขอรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยเพื่อลดขั้นตอนและไม่เพิ่มภาระให้แก่ผู้ประสบภัยครับทางปภ.เนี่ยก็ได้มีการประสานนะครับไปยังทางด้านท่านผู้ว่าราชการทุกจังหวัดทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้ยกเลิกการขอเอกสารนำสำเนาดังกล่าวนะครับโดยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยจากฐานข้อมูลภาครัฐโดยตรงเลยเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนการสวมสิทธิ์และป้องกันไม่ให้มีประชาชนตกหล่นครับพร้อมเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับผมสำหรับตัวผมนะครับผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยดีนะเพราะว่าอย่างที่ท่านทราบครับหลายๆคนเนี่ยเวลาจะไปทำเรื่องราชการหรือขอราชการหรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับราชการหลายๆคนมักจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารนะครับบางครั้งเนี่ยประชาชนที่เป็นเขาเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ที่มีอายุเยอะๆบางท่านเนี่ยไม่ชินนะครับผมที่จะเขาเรียกว่าดำเนินการทางราชการนะครับทำให้การรับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับผมแล้วก็เข้าถึงได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าดำเนินการในเรื่องอื่นๆด้วยนอกจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ
ในเรื่องอื่นที่สามารถลดขั้นตอนตรงนี้ได้อะผมก็มองว่าน่าจะดีมากๆเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับการขอสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารราชการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นการยืนยันตัวตนยืนยันการดำเนินการในเรื่องของราชการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันไหนที่จำเป็นแล้วเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะต้องใช้ก็ขอให้เข้าใจหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับแต่อย่างเนี้ยในเรื่องเนี้ยครับที่ท่านอนุทินเนี่ยได้ลงมาย้ำแนวทางการอำนวยความสะดวกด้วยตนเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยถ้าบ้านนะครับผมเสียหายอุปกรณ์ประชาชนต่างๆสูญหายทรัพย์สินลอยไปกับน้ำภาระที่ประชาชนจะต้องไปหาประชาชนตัวเองไปคัดสำเนาทะเบียนบ้านในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับเหตุการณ์ที่ยังเหมือนว่าทุกอย่างยังไม่ลงตัวนะครับผมบ้านก็สูญเสียทรัพย์สินเงินทองก็หายลอยไปกับน้ำและยังจะต้องมานั่งหาประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านไปถ่ายเอกสารไปทำสำเนาแล้วก็ต้องเดินทางไปยื่นให้กับหน่วยงานทางราชการเนี่ยอันนี้ผมมองว่าพอตรงไอ้ส่วนตรงนี้หายไปอ่ะการดำเนินงานในการช่วยเหลือผมว่ามันคงดีมากๆเลยนะครับผมเอาละครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ชื่นชมกันไปนะครับตามผลงานแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปเบรกต่อไปนะครับกับช่วงของข่าวใต้รายวันครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ

0: สนุกได้ทุกวัน
1: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
0: ้
1: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไว้และพบกันที่โกฟัน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: นัดมิเรียนะคะข้อเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: ช่วงข่าวใต้รายวัน
5: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับก็ต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่เดิมที่ฟังอยู่เดิมแล้วก็คนที่เพิ่งเปิดเข้ามาฟังนะครับทางไลฟ์สดรวมถึงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังทางคลื่นสัญญาณของเครือข่ายฝั่งอันดามันของเราด้วยนะครับช่วงนี้นะครับผมก็มาพูดถึงจังหวัดภูเก็ตเป็นข่าวแรกกันเช่นเดิมเลยนะครับเรื่องของภูเก็ตนี่ตอนนี้เห็นว่าเดินหน้ากันอย่างจริงจังแล้วก็เข้มข้นมากๆนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมและการบังคับใช้กฎหมายนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าแบบว่าช่วงนี้ท่านใดที่เปิดเข้าไปในเพจ Facebook ไม่ว่าจะเป็นโสธรภูเก็ต PID หรือช่อง TikTok ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องโสธรภูเก็ต1โสธรภูเก็ต2นะครับนายดิวขยี้ข่าวนะครับผมอันดานิวส์ท่านก็จะเห็นว่ามักจะมีข่าวในเรื่องของการที่ภูเก็ตเนี่ยลงพื้นที่ปราบปรามจัดระเบียบสังคมบ่อยมากๆนะครับอย่างเมื่อวานนี้เองเนี่ย25สิงหาคม2569ท่านร้อยตำรวจเอกนะครับท่านเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำกำลังฝ่ายปกครองอำเภอทะหลางครับร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานประกอบการกัญชาบริเวณโซนบางเทาและเชิงทะเลอำเภอทะหลางครับหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนนะครับผมจากการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการนะครับรวม11แห่งเลยนะครับพบการกระทำความผิดหลายรายการเลยโดยเฉพาะเจ้าพนักงานสาธารณสุขนะครับก็ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต3แห่งเลยทีเดียวครับเนื่องจากมีการปล่อยให้มีการสูบกัญชาภายในร้านซึ่งต้องบอกว่าสิ่งนี้นะครับผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับการปล่อยให้มีการสูบกัญชาภายในร้านเนี่ยนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วนะครับผมยังเสี่ยงนะครับต่อเขาเรียกว่าผู้คนในบริเวณพื้นที่นั้นด้วยนะครับเพราะว่าอาการมึนเมาหรือว่าอาการที่เกิดจากการสูบกัญชาเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบให้ผู้สูบเนี่ยครับผมทำอะไรที่ขาดสตินะครับหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้ตัวและอาจจะสร้างความเดือดร้อนหลังจากออกจากร้านมานะครับผมเอาละครับก็มีการพักใช้มารยาทด้วยนะครับ90วันจำนวน5แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็มีการพักใช้ใบอนุญาต30วันจำนวน1แห่งและพบการจำหน่ายอาหารไม่มีฉลากนะครับผิดพ.ร.บ.อาหารอีก1แห่งนะครับทางด้านท่านร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันศิลป์นะครับท่านก็ได้ระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็อย่างที่ได้บอกไปเหมือนครั้งก่อนๆ นะครับคือ เป็นการดำเนินงานลงพื้นที่ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและจัดระเบียบสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนั่นเองครับก็เป็นเรื่องราวที่ท่านรัฐตำรวจเอกเขตรัชชันสินนะครับดำเนินอยู่ในช่วงนี้อยู่บ่อยครั้งและบ่อยและถี่มากๆนะครับผมเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะมีการจัดระเบียบสังคมให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งข่าวละกันนะครับผมในภูเก็ตเองนี่แหละครับกับเรื่องของการสื่อสารประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันทรงคุณค่าครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นะครับเวลา 17 นาฬิกาที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหวนนะครับถนนกระบี่ท่านประสิทธิ์สินสวภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตครับนำคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการนะครับรวมถึงประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมพิธีไหว้องค์พ่อต่อกงนะครับในงานประเพณีพ่อต่อศาสตร์จีนนั่นเองจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและสืบทอดประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานนะครับเทศบาลนครภูเก็ตจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานงานประเพณีพ่อต่อประจำปี2569ระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง10กันยายนนี้ครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปตามสถานที่และศาลเจ้าต่างๆทั่วเมืองภูเก็ตครับซึ่งต้องบอกว่ามีไฮไลท์สำคัญนะครับได้แก่มีขบวนแห่พ่อต่อตลาดสาธารณะ1ในวันที่29สิงหาคมครับตั้งขบวนเวลา 11:30 นาทีนะครับผมหรือ 11:30 นั่นเองแล้วก็มีขบวนแห่พ่อต่อศาลเจ้าพ่อต่อกงบางเหนียวในวันที่31สิงหาคมครับตั้งขบวนเวลา 16:30 นาทีหรือ 4:30 นั่นเองที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินีหรือที่คนภูเก็ตรู้จักในชื่อของลานมังกรนะครับขอเชิญชวนร่วมชมนะครับผมขนมเต่าแดงด้วยซึ่งต้องบอกว่าขนมเต่าแดงหรือขนมอังกูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ครับของความกตัญญูและอายุที่ยืนยาวนะครับใครที่ได้ทานขนมอังกูหรือขนมเต่าแดงตัวนี้นะครับเขาก็มีความเชื่อนะครับว่าจะมีอายุยืนยาวมั่นคงมั่งคั่งในผมเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็จะมีความกตัญญูต่อตัวบุพการีแล้วก็ต่อสังคมประเทศชาติด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีการสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมภูเก็ตอื่นๆอีกมากมายนะครับในภายในงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการแต่งกายนะครับแล้วรวมถึงบ้านเมืองของภูเก็ตเนี่ยก็ถือเป็นเสน่ห์วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนจังหวัดไหนเลยนะครับมาต่อกันที่จังหวัดพังงากันนะครับก็พังงาเนี่ยเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายเหมือนกันเลยแล้วก็เร่งเดินหน้าสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนนะครับเมื่อวานนี้นะครับ25สิงหาคม2569นะครับก็ทางจังหวัดพังงาเนี่ยทางด้านท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับมอบหมายให้ท่านสุภสิทธิ์เอี่ยมเจริญนายอำเภอท้ายเมืองนะครับนำฝ่ายปกครองปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ยตั้งจุดตรวจจุดสกัดเชิงรุกในพื้นที่ตำบลนาเตยนะครับซึ่งก็เป็นการดำเนินตามนโยบายบำบัดทุกบำรุงสุขแผนพังงาโมเดลนะครับเพื่อสกัดกั้นอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่นะครับสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืน8นัดส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท้ายเหมืองดำเนินคดีตามกฎหมายครับทั้งนี้นะครับอำเภอท้ายเหมืองจะยังคงเข้มงวดตามมาตรการปราบปรามอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยตอนนี้ภูเก็ตก็ดำเนินการในเรื่องของความปลอดภัยการจัดระเบียบการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายซึ่งจังหวัดพังงาเนี่ยครับก็ดำเนินการอยู่เช่นกันและแน่นอนครับกระบี่แล้วก็ ระนองก็ทำอยู่เช่นกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวขยับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนแนวกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้จังหวัดกระบี่นะครับกำลังจัดกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลอยู่นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ25สิงหาคม2569เวลา11นาฬิกาที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับท่านอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยท่านสรินทิพย์ศิลาเทวกูลนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่คณะแม่บ้านมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันเปิดโครงการน้ำพระหฤทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569นั่นเองครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันครับพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนจำนวน75คนเพื่อส่งมอบความรักความอบอุ่นและสร้างกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลนั่นเองครับนี่แหละครับผมจังหวัดกระบี่ดำเนินงานกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการทำเพื่อสังคมและเยาวชนอย่างแท้จริงเลยนะครับแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับผมก็การเลี้ยงอาหารกลางวันกับการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างแพชชั่นนะครับผมในการเรียนในการพัฒนาตัวเองของเยาวชนนะครับให้สามารถเติบโตไปเป็นบุคคลสำคัญหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าประชาชนที่ดีละกันนะครับผมของประเทศไทยไม่จำเป็นจะต้องเก่งดังนะครับขอแค่เยาวชนเหล่านี้นะครับมีโอกาสที่ได้เติบโตเป็นคนดีและก็มีพื้นที่ในสังคมเท่านี้ผมว่าก็เพียงพอแล้วนะครับเอาละครับผมมาที่จังหวัดสุดท้ายกันบ้างนะครับที่จังหวัดระนองระนองนะครับผมเรื่องนี้ผมก็ย้ำทุกวันเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยจะไม่พูดเรื่องอื่นของระนองเลยนะครับเพราะว่าอยากจะเชิญชวนจริงๆครับกับกิจกรรมนี้คือระนองเปิดสนามชาเลนจ์ครีเอเตอร์ทั่วไทยนะครับกับการประกวดคลิปสั้นช็อตคลิปนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจาก5อำเภอนะครับผมโดยมาในสโลแกนที่ว่ามา explore ระนองในมุมมองที่ไม่มีใครเห็นเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวนะครับก็ชวนคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับไม่ใช่แค่คนจังหวัดระนองหยิบกล้องหยิบมือถือมาตามหาประสบการณ์ดีๆที่ระนองนะครับบอกอย่างนี้เลยนะครับว่ารางวัลเนี่ยยั่วยวนใจมากๆเพราะว่ารางวัลรวมสูงสุดนะครับ300,000 บาทท่านผู้ฟังผู้ชมครับ 300,000 บาทครับท่านผู้ฟังผู้ชมรางวัลที่1สำหรับรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ย 100,000 บาทท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับรางวัลที่1ของรุ่นประชาชนทั่วไปคือเงินรางวัล 100,000 บาทนะครับรางวัลที่2รางวัลที่3ก็มีเงินรางวัลที่ยั่วยวนใจเช่นกันและมีรางวัลชมเชยอีก5รางวัลนะครับในรุ่นเยาวชน16ถึง18ปีเนี่ยเงินรางวัล 35,000 บาทนะครับผมและรุ่นเยาวชนม.1ถึงม.3เนี่ยรางวัลที่1เนี่ยเงินรางวัล 20,000 บาทนะครับและทั้ง2รุ่นนะครับมีรางวัลที่2รางวัลที่3และรางวัลชมเชย3รางวัลครับเงื่อนไขการส่งผลงานนะครับผู้สมัครจะต้องเป็นสัญชาติไทยไม่ว่าจะมาจากจังหวัดไหนนะครับสามารถเข้าร่วมได้นะครับผมขอแค่มีสัญชาติไทยสามารถส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปเท่านั้นนะครับถ่ายทำคลิปแนวตั้งอัตราส่วน9:16ความยาว 1-3 นาทีนะครับไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้นะครับไม่งั้นอาจจะโดนหักคะแนนหรือตัดสินได้นะครับผมขึ้นอยู่กับกรรมการนะครับรวมถึงกฎของการแข่งขันด้วยนะครับให้ถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นนะครับและเน้นย้ำนะว่าจะต้อง อย่างน้อย2อำเภอไม่ว่าท่านจะทำคลิปดีแค่ไหนแต่ถ้าพลาดกฎข้อนี้คะแนนท่านหายเหมือนกันอาจจะโดนตัดสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างน้อยทายอย่างน้อยเนี่ย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอนะครับข้อต่อไปนี่ยิ่งสำคัญเลยตอนนี้คือต้องเน้นย้ำจริงๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะนำสิ่งนี้มาใช้คือการใช้ generative AI มาสร้างภาพสร้างบุคคลหรือฉากต่างๆนะครับงานนี้เขาห้ามใช้นะครับผมให้ถ่ายทำจริง 100% นะครับ 100% ต้องเป็นการถ่ายทำจริงเท่านั้นไม่มี AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและต่อไปนะครับคือผลงานผลิตเนี่ยต้องเป็นผลงานใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนนะครับถ้าผลงานนี้เคยทำเคยประกวดเคยส่งไปรับรางวัลที่อื่นมาแล้วท่านจะถูกตัดสิทธิ์นะครับและข้อสุดท้ายนะครับไฟล์เนี่ยจะต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920นะครับก็ทุกท่านนะครับสามารถอ่านเงื่อนไขและกติกาเนี่ยทาง Drive Google นะครับผมไปเสิร์ชไปที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองชื่อนี้เลยนะครับเสิร์ชเข้าไปในช่องเสิร์ชของ Facebook นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับแล้วก็ดูโพสต์ปักหมุดก็จะเห็นนะครับว่าโอเคมีการประกวดมีโปสเตอร์ประกวดอยู่เพราะฉะนั้นก็เข้าไปดูกันได้นะครับสมัครและส่งผลงานออนไลน์นะครับผมเท่านั้นนะ15สิงหาคมถึง15ตุลาคมไม่เกินตีขอไปครับ 5:59 นะครับหรือ 23:50 นาทีถ้าเป็นเที่ยงคืนเมื่อไหร่เข้าวันที่16ตุลาเมื่อไหร่ปิดรับทันทีนะครับก็ประกาศผลนะครับ14พฤศจิกายน2569นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับผมอย่าลืมมาปลุกไอเดียปล่อยของประกาศศักยภาพความเป็นครีเอทีฟเป็นครีเอเตอร์ความเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมความเป็นนักสร้างสรรค์ของทุกคนเนี่ยอย่าลืมมาปล่อยของกันมาร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆของระนองให้คนทั้งโลกได้รู้กันครับนี่แหละครับผมงานดีๆที่ไม่อยากให้ใครพลาดนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันในวันนี้ในช่วงของข่าวใต้รายวันครับเดี๋ยวก็ล่ารายการเลยแล้วกันเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้นะครับผมวสุรัตน์วิราสัยนะครับน้องดิววสุและพี่วันชริยานะครับผมพี่ๆทีมงานสวทภูเก็ตทุกท่านนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: โกฟ
1: ัน
0: สน
1: ุ
0: กได้ท
1: ุ
0: กว
1: ัน พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
0: ้
1: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไวและพบกันที่โกฟัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
7: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความพร้อมในการชี้แจงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หรือพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าพร้อมชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้านเพราะตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2ที่ออกมาเป็นไปตามที่รัฐบาลคาดการไว้หากไม่มีพรก.ดังกล่าวมารองรับการดำเนินการในส่วนนี้สถานการณ์อาจจะหนักกว่านี้ได้จึงถือว่ามีความจำเป็นและมั่นใจว่าพรก.นี้จะผ่านความเห็นชอบจากสภาอย่างแน่นอนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคม2569
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สำเร็จแล้วกว่า 2,510,000 รายหรือคิดเป็น80%อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนกว่า 9,310,000 รายซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้ว 4,760,000 รายนั้นกระทรวงการคลังขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอได้ภายในวันที่20กันยายน2569 ทางนี้จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: เวียดนามตั้งเป้าจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสุขภาพตลอดชีวิตให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการเป้าหมายแห่งชาติด้านวัฒนธรรมสังคมการพัฒนาชนบทพื้นที่ชนกลุ่มน้อยและพื้นที่ภูเขาช่วงปี2568ถึง2573ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามชุดที่16เมื่อไม่นานมานี้ทั้งนี้โครงการจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสุขภาพตลอดชีวิตจะใช้งบประมาณกว่า808ล้านล้านดองเวียดนามหรือประมาณ1ล้านล้านบาทนอกจากนี้ยังตั้งเป้าให้ศูนย์ควบคุมโรคท้องถิ่นทั้งหมดมีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อก่อโรคแอนติเจนและแอนติบอดีของโรคติดเชื้ออันตรายรวมถึงตรวจสอบคุณภาพน้ำสะอาดและสภาพสุขาภิบาลในโรงเรียนตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลาก
2: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ลูกเอ๋ยแม่ถูกตัดขาแล้ว
11: เบาหวานมหันตภัยเงียบ
12: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
11: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
12: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
13: มีหัวขโมยคนหนึ่งมันไม่เคยขโมยเงินไม่เคยขโมยโทรศัพท์แต่ทุกครั้งที่มันมามันจะขโมยความฝันความไว้ใจและอนาคตหัวขโมยคนนั้นชื่อว่ายาเสพติดอย่าเปิดประตูให้มันตั้งแต่ครั้งแรกเพื่ออนาคตและความฝันของคุณเอง
14: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
15: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
14: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
15: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
14: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
15: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
16: ์ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
17: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
16: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทัน รู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
17: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะบุญรัตน์ทิติพัสโสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHzและยังสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอและขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเราไปติดตามภารกิจสำคัญของรัฐบาลรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะข่าวดีทั้งด้านการเดินทางและท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ค่ะกรมทางหลวงชนบทค่ะได้ทำการเปิดใช้งานถนนพุทธภูมิ4ช่องจราจรในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าสู่แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมเปิดเผยค่ะว่ากรมทางหลวงชนบทหรือทช.เดินหน้าวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในทุกภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนค่ะเป็นการช่วยลดต้นทุนการขนส่งควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มศักยภาพตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่ายถนนในจังหวัดให้ครอบคลุมสอดคล้องกับปริมาณความต้องการในการเดินทางของประชาชนค่ะตามนโยบายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทช.ค่ะได้เปิดใช้ถนนพุทธภูมิถนนสายแยกทล4103ถนนพุทธภูมิอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถนนสายนี้นะคะเป็นสายทางเข้าสู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองคอนที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปีค่ะและยูเนสโกค่ะได้ประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วนะคะเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาค่ะกรมทางหลวงชนบทค่ะจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปสู่ระดับสากลค่ะโดยในส่วนของการเดินทางประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะสามารถใช้ถนนพุทธภูมิเพื่อเข้าสู่แหล่งมรดกโลกทางศาสนาและวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้อย่างสะดวกปลอดภัยค่ะเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งกรมทางหลวงชนบทค่ะได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่0+0000บริเวณจุดตัดทล4103ถึง4+0000บนถนนพุทธภูมิระยะทาง4กิโลเมตรค่ะก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต4ช่องจราจรค่ะกว้างช่องละ 3.25 เมตรไปกลับมีไหลทางกว้าง 1-3 เมตรตรงกลางเป็นคลองส่งน้ำของกรมชลประทานค่ะพร้อมก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟความยาว390เมตรและมีทางกลับรถ5จุดค่ะนับเป็นอีกหนึ่งกลไกนะคะที่ช่วยในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการยกระดับสมรรถนะทางเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะทั้งในด้านการคมนาคมขนส่งด้านการท่องเที่ยวทั้งยังช่วยคลี่คลายปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองนะคะและแบ่งเบาการจราจรในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชให้สามารถระบายการจราจรนะคะออกสู่นอกเมืองได้อย่างคล่องตัวค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยค่ะซึ่งเรียกได้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานค่ะที่ไม่เพียงแต่จะช่วยคลี่คลายปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเท่านั้นนะคะแต่ยังจะช่วยยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ระดับสากลและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยค่ะมาติดตามอีกหนึ่งสถานการณ์สำคัญนะคะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อค่ะจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็งค่ะที่ยืดเยื้อเข้าสู่วันที่2ค่ะจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่

0: ที่ล่าสุดค่ะทางกรมอนามัยได้เร่งส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่เฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเป็นการด่วนแล้วค่ะจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงนะคะประกอบกับกระแสลมแรงและสภาพอากาศร้อนจัดค่ะส่งผลให้เกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็งในพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชทำให้ควันไฟปกคลุมพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่6หมู่ที่8หมู่ที่9และหมู่ที่11ตำบลเคร็งอำเภอชะอวดรวมถึงบริเวณด้านหลังโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาซึ่งกรมอนามัยนะคะมีความห่วงใยสุขภาพประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะจึงได้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ดูแลประชาชนในชุมชนโดยรอบพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพค่ะโดยให้คำแนะนำการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟและสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงค่ะเนื่องจากเกิดไฟไหม้ต่อเนื่องเป็นวันที่2และยังคงลุกลามเป็นบริเวณกว้างจากกระแสลมแรงโดยเฉพาะบริเวณป่าสมิทธิ์ขาวในพื้นที่ป่าพลุค่ะก่อนลุกลามเข้าสู่สวนปาล์มน้ำมันของประชาชนและเข้าใกล้โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาซึ่งอยู่ห่างประมาณ150เมตรค่ะเบื้องต้นนะคะพบประชาชนในพื้นที่รวมกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คนค่ะจึงมอบหมายให้ทีมเซิร์ชศูนย์อนามัยที่11นครศรีธรรมราชประสานทีมเซิร์ชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวดลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเสริมว่าเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ค่ะทำให้เกิดฝุ่นละอองและควันไฟปกคลุมพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุรวมถึงกลุ่มเปราะบางค่ะได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะจึงจำเป็นต้องเร่งสำรวจและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากควันไฟในพื้นที่โดยรอบพร้อมแนะนำประชาชนค่ะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุหากจำเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีควันหนาแน่นควรสวมหน้ากากป้องกันและปิดประตูหน้าต่างเพื่อลดการนำควันเข้าสู่อาคารหากมีขม่าวควันตกค้างภายในบ้านควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดพื้นผนังและพื้นผิวสัมผัสต่างๆรวมทั้งล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหรือสัมผัสใบหน้าทั้งนี้ค่ะหากสถานการณ์รุนแรงหรือควันไฟปกคลุมหนาแน่นควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็งจัดเตรียมไว้แล้วหากมีอาการผิดปกติจากการสูดดมควันไฟเช่นแสบตาน้ำตาไหลไอเจ็บคอหายใจลำบากแน่นหน้าอกเวียนศีรษะคลื่นไส้หรือหมดสติให้รีบพบแพทย์โดยเร็วโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจค่ะทั้งนี้ค่ะทีมเซิร์ชกรมอนามัยนะคะจะติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากเหตุไฟไหม้ป่าพลุได้อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งสำหรับประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะก็อย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นควันนะคะปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดค่ะและเฝ้าระวังอาการผิดปกติของตนเองและคนในครอบครัวด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: 不妈妈嘎嘎嘎嘎木好野沙木妈嘎嘎木
1: 你们认得不
0: 呀呀
2: 努力เหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ

กลับมาติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเรามาดูกันที่ประเด็นร้อนที่เกาะสมุยค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติบางรายค่ะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและตั้งตนเป็นผู้มีอิทธิพลงานนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาตรการขั้นเด็ดขาดแล้วค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเปิดเผยกรณีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติบางรายที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้มีอิทธิพลที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะว่าได้รับทราบรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและถอดถอนวีซ่าที่ให้พำนักอยู่ในประเทศของนักท่องเที่ยวที่มีปัญหารายดังกล่าวแล้วค่ะเป็นการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดไม่ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายในหลายเรื่องค่ะทั้งนี้ประเทศไทยค่ะพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายและวัฒนธรรมไทยและจะไม่ยอมเป็นพื้นที่ให้ใครนะคะมาสร้างความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยค่ะยืนยันค่ะว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาสร้างปัญหาหรือมาจุดประเด็นใช้ประเทศไทยไปแสดงออกซึ่งความขัดแย้งค่ะส่วนจะมีการทบทวนวีซ่าที่ให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศที่ก่อปัญหาหรือไม่นั้นเบื้องต้นค่ะจะดูเป็นรายกรณีค่ะถ้ามีปัญหาก็จะเร่งรัดถอดถอนวีซ่าทันทีโดยกระบวนการเร่งรัดนะคะจะดูเป็นรายบุคคลไม่เหมารวมค่ะทั้งนี้การย้ำถึงมาตรการในการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวในระหว่างที่อยู่ประเทศไทยนะคะเพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นล่าสุดค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะหรือททค่ะได้ประสานไปที่สถานทูตและขอความร่วมมือไปที่สายการบินให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจทั้งเรื่องกฎหมายและปฏิบัติตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยก่อนที่จะลงเครื่องบินค่ะเพื่อให้รับรู้ระเบียบและการปฏิบัติตัวก่อนท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าสิ่งใดทำได้ถูกหรือผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งหากมีปัญหาหรือไม่ปลอดภัยค่ะสามารถติดต่อตำรวจท่องเที่ยวได้ค่ะนี่นะคะคุณผู้ฟังก็ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆค่ะว่าประเทศไทยค่ะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยความเป็นมิตรค่ะแต่เรานะคะจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาฝ่าฝืนกฎหมายหรือใช้พื้นที่ประเทศของเราสร้างความขัดแย้งอย่างเด็ดขาดค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะกระทรวงคมนาคมค่ะเตรียมเปิดให้ทดลองใช้บริการมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วฟรีค่ะเริ่มวันที่28สิงหาคมนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายชยธรรมพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมนายเสกสมอัครพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพันตำรวจเอกสุขสวัสดิ์คู่สิทธิผลรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงตลอดจนผู้บริหารเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โครงการทางหลวงพิเศษค่ะระหว่างเมืองหมายเลข M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยค่ะก่อนเปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการเพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.ค่ะนายพิพัฒน์เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงค่ะเร่งรัดโครงการมอเตอร์เวย์ M82 ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เตรียมปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรตามนโยบายควิกวินโดยการเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วต่อเนื่องจาก M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วทั้งนี้ค่ะจะเปิดให้ใช้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทำให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับได้ต่อเนื่องตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วซึ่งรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรค่ะซึ่งช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2และเชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะส
ำหรับการเตรียมความพร้อมได้กำชับกรมทางหลวงตรวจสอบทุกส่วนที่จะเปิดให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งโครงสร้างผิวทางระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายและเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมเปิดทดลองให้บริการโดยบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานในพื้นที่ค่ะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รถตรวจการและรถช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ใช้ทางได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุค่ะพร้อมกันนี้ให้เตรียมแผนบริหารจัดการจราจรบน M82 และถนนพระราม2โดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นและลงและจุดเชื่อมต่อบ้านแพ้วรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลจุดขึ้นลงเงื่อนไขการใช้เส้นทางและข้อจำกัดด้านความเร็วให้กับประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนโดยย้ำให้ความปลอดภัยความพร้อมและความมั่นใจของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดค่ะทุกส่วนที่จะเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานและพร้อมทั้งด้านเส้นทางบุคลากรการบริหารจัดการจราจรและการช่วยเหลือฉุกเฉินตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการค่ะด้านนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่ากรมทางหลวงค่ะได้ดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการโดยเร่งตรวจสอบและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทดลองให้บริการโดยเฉพาะโครงสร้างทางยกระดับซึ่งเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ค่ะกรมทางหลวงนะคะร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างโดยอ้างอิงมาตรฐานและใช้น้ำหนักบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนดผลการตรวจวัดพบว่าค่าการตอบสนองของโครงสร้างอยู่ภายในเกณฑ์ที่กำหนดสะท้อนถึงความพร้อมของโครงสร้างในการรองรับน้ำหนักบรรทุกตามเงื่อนไขการออกแบบและการใช้งานที่กำหนดซึ่งการตรวจวัดครั้งนี้ค่ะยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อาทิเครื่องมือวัดระยะด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูงเทคโนโลยี 3D สแกนนิ่งและอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความถี่ธรรมชาติของโครงสร้างเพื่อเพิ่มความละเอียดในการประเมินค่ะรวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับติดตามสภาพโครงสร้างและวางแผนบำรุงรักษาในอนาคตค่ะซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวนะคะเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนก่อนเปิดทดลองให้บริการค่ะทางนี้ค่ะเนื่องจากงานก่อสร้างและระบบบริหารจัดการความปลอดภัยต่างๆยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ค่ะกรมทางหลวงค่ะจึงกำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารค่ะใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่คนเดินเท้ารถจักรยานยนต์ทุกขนาดเครื่องยนต์รถสำล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทค่ะไม่อนุญาตให้ใช้ทางยกระดับ M82 โดยยังสามารถสัญจรบนถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกติค่ะมอเตอร์เวย์ M82 ค่ะนับเป็นโครงข่ายสำคัญในการเดินทางและขนส่งจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ซึ่งช่วยบรรเทาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสนับสนุนภาคการผลิตการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากสมุทรสาครสมุทรสงครามไปยังเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดต่างๆในภาคใต้ค่ะจึงจะช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ตามแนวเส้นทางเพื่อให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้ค่ะประชาชนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเรามาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะจังหวัดพังงาค่ะสามารถคว้า2รางวัลใหญ่ระดับดีเยี่ยมและระดับดีจากสำนักงานปปท.ในฐานะเครือข่ายต้นแบบด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปี2569ค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะหรือสำนักงานปปท.ค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตร่วมกับภาคประชาสังคมพร้อมส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อผนึกกำลังในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตสร้างสังคมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและส่งเสริมวัฒนธรรมทุกคนไม่ทนต่อการทุจริตพัฒนาเครือข่าย PACC ต้านทุจริตคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนค่ะให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตตลอดจนสร้างการรับรู้เฝ้าระวังต่อต้านแจ้งเบาะแสและร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมีการคัดเลือกเครือข่ายที่มีคุณสมบัติและผลงานที่เป็นที่ประจักษ์เพื่อประกาศยกย่องเป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะผลการคัดเลือกปรากฏว่าจังหวัดพังงามีหน่วยงานเครือข่ายได้รับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตยกย่อง2แห่งได้แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในระดับดีเยี่ยมซึ่งเป็นระดับที่ผ่านการประเมินและได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า80คะแนนและสำนักงานคลังจังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในระดับดีซึ่งเป็นระดับที่ผ่านการประเมินและได้คะแนนรวม 60-69 คะแนนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานและเครือข่ายในการส่งเสริมธรรมาภิบาลการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสังคมให้ยึดมั่นในความสุจริตโปร่งใสและไม่ยอมรับการทุจริตจังหวัดพังงาค่ะขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงาและสำนักงานคลังจังหวัดพังงาค่ะพร้อมชื่นชมในความมุ่งมั่นและความร่วมมือในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตอันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและร่วมขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายกันที่การเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศกันค่ะในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะซึ่งในช่วงวันที่27ถึง29สิงหาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะส่วนในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคม2569ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงตลอดช่วงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ในช่วงวันที่ 27-31 สิงหาคม 2569 ขอให้ประชาชนค่ะบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่ 25-26 และ 30-31 สิงหาคม 2569 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคส่วนในช่วงวันที่ 27-29 สิงหาคม 2569 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคในช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่ 27-31 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกท่านนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมรวมถึงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือในทะเลอันดามันตอนบนโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดพังงาและภูเก็ตขึ้นมาคลื่นลมมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือการดำเนินงานจากภาครัฐค่ะที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้นะคะสำหรับช่วงนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่ยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29เดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
1: ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงนิวเคลียร์กับซาอุดีอาระเบียให้สภาคองเกรสสหรัฐพิจารณาซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อซาอุดีอาระเบียฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางและส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นัดแรกที่ประชุมพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบการผลิตและการขนส่งน้ำมันและก๊าซทำให้ต้นทุนพลังงานสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดกู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายโดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้วงเงิน 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกรวมถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานโดยรัฐบาลยืนยันว่าการกู้เงินจะอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยคาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน70%พร้อมมีกลไกการกรองการใช้เงินให้คุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได
3: ้การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400,000 ล้านบาทภายใต้พ.ร.ก.ฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ซึ่งไม่เกินกรอบ70%นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกลั่นกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้น
2: จากนั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชกำหนดโดยตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นและความเร่งด่วนของการกู้เงินรวมถึงความคุ้มค่าและความชัดเจนในการนำวงเงิน 400,000 ล้านบาทไปใช้พร้อมย้ำว่าฝ่ายค้านจะตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้การกู้เงินสร้างภาระต่อประชาชนในอนาคตสำหรับกรอบเวลาการพิจารณากำหนดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 22:00 นรวม13ชั่วโมงแบ่งเป็นฝ่ายค้าน8ชั่วโมงคณะรัฐมนตรี3ชั่วโมงพรรคร่วมรัฐบาล1ชั่วโมงและประธานการประชุม1ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังย้ำให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สำเร็จแล้วกว่า 2,510,000 รายหรือคิดเป็น80%อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนกว่า 9,310,000 ราย ซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้ว 4,760,000 รายนั้นกระทรวงการคลังขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอได้ภายในวันที่20กันยายน2569ทั้งนี้จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ปตท.ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและชาติพันธมิตรที่เข้มงวดขึ้นและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจมีผลต่อราคาน้ำมันดิบที่มีความผันผวนตลอดสัปดาห์นี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในระยะนี้จนถึงวันที่4กันยายนว่าตลาดยังคงได้รับแรงกดดันและมีความผันผวนสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รอบช่องแคบฮอร์มุสโดยมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและชาติพันธมิตรที่เข้มงวดขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการขนส่งน้ำมันดิบซึ่งอาจขยายวงกว้างไปยังเส้นทางลำเลียงอื่นๆนอกเหนือจากตัวช่องแคบด้านสภาผู้แทนราษฎรอิหร่านเตรียมผลักดันการเก็บค่าธรรมเนียมเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยอ้างเป็นค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและค่าประกันภัยในภาวะพิเศษพร้อมกำหนดให้ชำระด้วยสกุลเงินเรียลของอิหร่านหรือสกุลเงินที่ตกลงกันไว้ขณะที่กระทรวงพลังงานสหรัฐโดยนายคริสไรท์ระบุว่าปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสในช่วงวันที่16ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับมูลค่าราว8ล้านดอลลาร์สหรัฐปตท.จึงยังคงแนะนำให้ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการคว่ำบาตรเส้นทางขนส่งน้ำมันในภูมิภาคและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสอย่างใกล้ชิดตลอดสัปดาห์นี้กระทรวงพลังงานผลักดันร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026มุ่งเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดสูงสุดร้อยละ90เตรียมเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าววันที่8กันยายนนี้
5: นายวัฒนพงศ์คุโรวาผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ PDP 2026ว่าร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่คือเป็นแผนพลังงานสำคัญที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและตอบโจทย์เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero ในอนาคตด้วยแผน PDP 2026ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมไปสู่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนขั้นต่ำร้อยละ65และอาจสูงถึงร้อยละ90ในระยะยาวพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือเบสการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR รวมถึงเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
6: แผน PDP คือแผนจัดหาไฟฟ้าโดยภาครัฐในอดีตเนี่ยเราซื้อไฟจากการไฟฟ้าคือภาครัฐแต่วันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเราอาจจะไม่ซื้อไฟจากภาครัฐแล้วเราผลิตเองโดยใช้โซล่าผลิตเองใช้เองได้เริ่มที่จะซื้อไฟบางส่วนจากภาครัฐในส่วนที่จำเป็นนะเพราะว่าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเข้ามาดังนั้นเนี่ยเรื่องของระบบไฟฟ้าแบบเดิมนะวันนี้ได้รับผลกระทบหรือเงื่อนไขเนี่ยอันที่หนึ่งเรารู้อยู่แล้วนะเรื่องมาตรการทางภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนนะวันนี้ประเทศไทยเรายังคงเป็นโครงสร้างการเจริญเติบโตเศรษฐกิจที่ส่งออกการส่งออกสำคัญก็คือสินค้าและโปรดักต์ต่างๆจะต้องใช้พลังงานสะอาดอันนี้คือคอนดิชันที่บังคับกับแผน PDP ที่เกิดขึ้น
5: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านการผลิตไฟฟ้าใช้เองและการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่เช่น Data Center และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งนี้กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ได้ในวันที่8กันยายนนี้เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการข่าวเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนชุมชนและสถานที่สำคัญจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้อย่างทันท่วงทีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนพร้อมย้ำว่างานด้านการข่าวเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลการเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุด
7: งานด้านการข่าวเราเองก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุและก็ลดความสูญเสียถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นในการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่และก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนที่ส่งเข้ามาก็ตรงนี้ก็จะเป็นปอดแสนสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็ใช้ความพยายามกันต่อไปเพราะว่าเป้าหมายสำคัญเราใช้เพื่อป้องกันเหตุไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
0: ส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์พันเอกเอกวริศยืนยันว่าพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ควรด่วนสรุปจากคำกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันว่าไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานหากผลการตรวจสอบพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นตามกฎหมายจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและกระบวนการต่อไปจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะคลิปหรือข้อมูลการไลฟ์สดที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะข้อมูลที่คาดเคลื่อนอาจสร้างความเข้าใจผิดให้สังคมจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงที่ผ่านมา
8: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงและเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาน
9: าวาเอกจักรพงศ์อภิปหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบห่วงระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคม

0: มถึง1กันยายน2569นี้ขณะที่ทรัพย์สินเอกชนได้ให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเร่งรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการระดับอำเภอซึ่งจะพิจารณาภายใน2วันหากส่วนใดจ่ายเยียวยาได้ก่อนจะเร่งอนุมัติตามลำดับทันทีเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุดต่อไปวีระพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น่านจังหวัดสตูลพร้อมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณกว่า430ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาน
2: ายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณรวม432ล้านบาทเศษซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 24.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลี่ดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวียร่าอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติน
5: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในส่วนของการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล2แห่งส่วนกรมการปกครองรับผิดชอบก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครและกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนด7แบบพร้อมเชิญชวนจิตอาสาและประชาชนร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละหนึ่งช่อโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบส่วนการจัดแสดงมหรสพสมโภชณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง878แห่งให้จังหวัดและอำเภอพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางและอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นโขนหนังใหญ่ละครหุ่นกระบอกหรือการแสดงเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์เราจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 22:00 นในห้วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดพร้อมเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนชนัญชิดาสันทองรายงาน
4: พิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569เพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีปีนี้มีแม่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศ25คน
6: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุก

0: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569ณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมจัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นพระแม่แห่งแผ่นดินและเพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีซึ่งปีนี้มีแม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศไทยจำนวน25คนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบธงชาติไทยพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโล่เชิดชูเกียรติซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นางทองพูลยิ่งมีมาผู้ได้รับรางวัลจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้รับรางวัลนับตั้งแต่การเกษียณอายุราชการในอาชีพครูได้สมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีโอกาสสนองงานทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: เป็นความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่งนี้ในจิตใจก็คิดว่าจะเป็นค่ารองบาทถวายงานท่านณตอนนี้ก็ได้สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงต้องการที่จะให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยมาระดมสมองเพื่อช่วยงานที่สร้างคุณูปการให้ต่อประเทศชาติและสนองเบื้องพระยุคลบาทเป็นโครงการที่มีความภาคภูมิใจค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าวุฒิอาสาธนาคารสมองจึงเหมือนกับสิ่งที่ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำงานเพื่อประเทศชาติและถวายในเรื่องของความจงรักภักดี
0: สำหรับการคัดเลือกแม่ดีเป็นสีของชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545เพื่อเชิดชูแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างความเป็นแม่ให้แก่ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติมาริชโยรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ไทยในฐานะเจ้าภาพเดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมี11ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมประเทศคู่เจรจาบวก3ได้แก่จีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตลอดจนผู้นำองค์กรระดับโลกอาทิรองเลขาธิการอาเซียนผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศรองเลขาธิการ OECD ผู้อำนวยการภูมิภาค IOM และเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ตลอดระยะเวลา2ปีข้างหน้ากระทรวงแรงงานจะผลักดันการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานที่ยอมรับร่วมกันในสากลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักได้แก่หลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนอกจากนี้ไทยเตรียมนำเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อกำกับดูแลและลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานและคนรุ่นใหม่ปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งการมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูล Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำแนวทางการพัฒนากองทัพที่ทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได
4: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพไทยโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งการพัฒนาและดูแลกำลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจในอนาคตการพัฒนาฐานอาสารวมถึงการขยายบทบาทของทหารหญิงให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้นสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และศักยภาพของผู้ประกอบการภายในประเทศการเตรียมกำลังพลเครื่องมือและการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยที่ผ่านมาพร้อมมอบแนวทางการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีภายใต้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อดำรงความพร้อมรบในทุกมิติสอดคล้องกับรูปแบบการทำสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้ตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติภารกิจร่วมกับทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี
5: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและลาวโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากถึงหนักมากเป็นพิเศษได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากจะตกในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำหรือฝนเลิกงานจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือฝนในช่วงเวลาดังกล่าวขณะที่ชาวเรือชาวประมงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรควรงดการเดินเรือในระยะนี้และขอให้ประชาชนทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักต่อเนื่องรอบใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได
6: ้สิ่งที่อาจจะต้องให้ระมัดระวังก็คือเรื่องของปริมาณน้ำที่ยังขาดแคลนหมายถึงพื้นที่บางพื้นที่ยังมีการตกของฝนน้อยนะครับเช่นด้านหลังของนครศรีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์แถบโซนนี้นะครับจะมีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างมากซึ่งช่วง 21-24 ที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกเยอะในโซนนี้นะครับฝนก็จะตกซ้ำจุดเดิมถ้าส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้น้ำแล้วก็อาจจะต้องหาแหล่งน้ำสำรองนะครับซึ่งปรากฏการณ์ตัวเนี้ยมันก็จะเกิดจากตัวเอลนีโญที่มันมีผลฝนก็จะตกแบบบางจุดจุดที่ตกก็เป็นจุดเดิมๆซึ่งฝนในบริเวณที่ไม่ตกก็ไม่ตกเลยนะครับ
5: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวถึงพฤติกรรมของฝนในปีนี้พบว่ามีความผิดปกติจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ฝนตกไม่กระจายตัวทุกพื้นที่แต่จะตกในลักษณะตกกระจุกเฉพาะจุดโดยเฉพาะบริเวณหน้าเขาหรือแนวปะทะลมส่งผลให้บางพื้นที่เช่นจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ประสบปัญหาสภาวะเงาฝนและเริ่มเข้าสู่ขั้นแห้งแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกมีไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
2: สำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
7: นายสุภัสศรีไพวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดูแลระบบชลประทานให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่17ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะกังตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือในคลองยะกัง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์เพื่อสันติระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียให้สภาคองเกรสของสหรัฐพิจารณาแล้วโดยข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้บริษัทสหรัฐสามารถส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปยังซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อซาอุดิอาระเบียยอมฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลทางนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะมีอายุ30ปีและครอบคลุมโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสภาคองเกรสสหรัฐมีเวลาพิจารณา90วันทำการก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้หากไม่มีการคัดค้านขณะที่ซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าจะยอมรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ต่อเมื่อมีหลักประกันที่ชัดเจนว่ากระบวนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์จะเดินหน้าอย่างจริงจังสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นนาราทำให้เกิดฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเมื่อวานนี้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 69,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังพบบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยืนยันว่าพายุใต้ฝุ่นนาราได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วหลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเกาะไหหลำทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนและพื้นที่บางส่วนของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องในวันนี้คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพบเครื่องบินของกองทัพรัสเซียหลายลำบินเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้บริเวณทะเลตะวันออกเมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสมมติให้กองทัพเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม JCS เปิดเผยว่าเครื่องบินของกองทัพรัสเซียเหล่านี้ไม่ได้กระทำการละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งที่2แล้วที่เครื่องบินของกองทัพรัสเซียบินเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และรัสเซียที่ย่ำแย่ลงนับตั้งแต่เกาหลีใต้ร่วมมือกับบรรดาชาติตะวันตกที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนและการที่รัสเซียกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมากขึ้นปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงส่งผลให้คลองปานามาต้องลดจำนวนเรือที่สัญจรบนเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากระดับน้ำลดลงรวมถึงกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยกระทรวงมหาดไทยของปานามาระบุว่าการประกาศสภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้ทางการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากเอลนีโญได้มากขึ้นขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของเอลซัลวาดอร์ประกาศเตือนภัยแล้งระดับสูงสุดโดยจะเริ่มมาตรการติดตามเฝ้าระวังและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะตามพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบชลประทานเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างทางนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีและทำให้อุณหภูมิในหลายประเทศของอเมริกากลางพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้วันที่3รายการทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ 70-74 ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงษ์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสถิติ13เมตร39เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ ส่วนรายการกระโดดสูงรุ่นอายุ 75-79 ปีสวัยพิชยากรที่กระโดดได้1เมตร25เซนติเมตรเท่ากับกุ้ยหลินเซี่ยวส่งผลให้คว้าเหรียญทองแดงร่วมกันส่วนแชมป์โลกตกเป็นของปีเตอร์โซเควิทจากแคนาดาที่ทำสถิติไปที่1เมตร30เซนติเมตรและอันดับ2เป็นของฮิโรชิคุชิมะจากญี่ปุ่นขณะที่รายการพุ่งแหลนรุ่นอายุ 70-74 ปีสิริพันธ์จันพรามสู้เต็มที่ทำสถิติได้18เมตร21เซนติเมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเวนด้าเอสอาโบวาจากสาธารณรัฐเช็กและอันดับ2อิงเกอร์มารีวิงดันจากนอร์เวย์สรุปผลงานนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ในวันที่3การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไสเกมคู่แรกโรงเรียนเทพศิรินเอาชนะโรงเรียนพิชยบัณฑิตไป 6-5 ส่งผลให้เทพศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบคู่ระหว่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าหรือราชวินิตบางแก้วโดยจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 13:30 นที่สนามสุพัชลาไสส่วนอีกคู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนกันทรารมไป 5-1 ทำให้อัสสัมชัญธนบุรีเป็นทีมที่2ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเข้าไปรอพบคู่แข่งระหว่างสวนกุหลาบวิทยาลัยหรืออบจ.ชัยนาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 16:00 นที่สนามสุพัชลาไสการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบคัดเลือกรายการที่7ที่โต๊ะสนุกเกียรติธาดาอิสรากะชัยวงศ์อดีตแชมป์ประเทศไทยปี2563เอาชนะชัยกวีวินันสุชาติไป 4-0 เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายอีกคู่สันติภาพอิ่มบุญสุชนะประเสริฐดีอัมมาศไป 4-2 เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมในครั้งนี้ทรงเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มงวดในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันประกอบกับทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหทัยที่แข็งแรงขึ้นเป็นลำดับซึ่งมาจากพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นของพระองค์พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติอย่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้พันตำรวจโทกุลโทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดตัว3ผู้เล่นเชื้อสายไทยจากต่างแดนได้แก่เบนพันทริตสตาร์ลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์จากลีกญี่ปุ่นพร้อมน้องชายลูกพันทริตและจอนโดนักรักบี้เชื้อชาติไทยจากอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งเติบโตและเล่นรักบี้อยู่ในออสเตรเลียเข้าสู่ทีมชาติไทยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดึงผู้เล่นทั้ง3คนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมทัพเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของทีมชาติไทยเนื่องจากการแข่งขันรักบี้ชายในระดับเอเชียมีความเข้มข้นมากขึ้นทำให้ไทยจำเป็นต้องมองหานักกีฬาที่มีประสบการณ์จากลีกต่างประเทศเข้ามาเพิ่มศักยภาพของทีมซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและจะช่วยยกระดับทีมชาติไทยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันรักบี้7คนเอเชียซีรีส์รวมถึงอาจต่อยอดไปถึงการแข่งขันเอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายสำคัญของทีมพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความหวังคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมว่าสำหรับจักรยานประเภทถนนในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิงทั้งหมด4เหรียญทองจากรายการไทม์ไทรแอนชายไทม์ไทรแอนหญิงโรดเรสชายและโรดเรสหญิงกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่20-23กันยายน โดยนักกีฬาที่เป็นความหวังของไทยคือนายอาทิตย์ปูลาสนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทั้งรายการไทม์ไทรอัลและโรเรสชายโดยสมาคมตั้งเป้าว่าน่าจะติด1ใน3และมีโอกาสคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งซึ่งเมื่อจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแล้วนักกีฬาทีมชาติไทยบางส่วนจะเดินทางไปแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ต่อเนื่องทันทีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะคาซัคสถาน3ต่อ1เซตคว้าชัยทั้ง3นัดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่1ของกลุ่มในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ว่าทุกครั้งที่ทีมชาติไทยเจอคาซัคสถานไม่เคยเป็นเกมง่ายโดยรูปร่างที่แตกต่างกันประกอบกับการเสิร์ฟและการทำแต้มของทีมชาติไทยที่ระบบรวนไปบางช่วงแต่นักกีฬาทุกคนก็พยายามทำเต็มที่บางคนมีอาการบาดเจ็บก็ต้องเปลี่ยนตัวออกเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ยืนยันทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมคือร่างกายที่ต้องเร่งฟื้นตัวให้ไว
11: เขาก็รูปร่างสูงใหญ่นะบทจังหวะที่เขาดีเนี่ยเขาดีมากจังหวะที่เขาเล่นได้ดีเนี่ยผมว่าเซต1 2เซต1เซต2เขาก็เล่นได้ดีนะครับเซตเราก็ชนะเขายากเซต3ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่แล้วก็ประกอบกับจังหวะที่เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะนะครับในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทคก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับก็ต้องขอโทษแฟนๆด้วยนะครับแล้วก็นักกีฬาก็พยายามเต็มที่นะครับเขาก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู
10: ่น่านพิมพิชยาโกกรามกล่าวว่าขาซัคสถานเล่นได้ดีส่วนทีมชาติไทยสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้โดยเฉพาะในเซตที่3ที่ยังเล่นเฉื่อยอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเก็บชัยมา2เซตแล้วนับเป็นจุดที่ต้องพัฒนาและเล่นให้เต็มที่กว่านี้เพื่อเกมต่อไปที่ดีขึ้นทั้งนี้หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วมีโปรแกรมจะแข่งขันต่อในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
13: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
13: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปาการัง
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นาที ทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5 พฤศจิกายนถึง10 ธันวาคม 2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12 สิงหาคม 2569ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comกระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งหน้าการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งหน้าการทูตปฏิบัติการจำนวน60 อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28 สิงหาคมถึง18 กันยายน 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3 ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2 อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7 กันยายน 2569กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803 อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60 อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการจำนวน64 อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการจำนวน164 อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน31 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18 กันยายน 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพลีมากกว่าเดิมท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจกำลังมองหาวิธีการลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีรวมถึงได้รูปร่างที่พอใจแต่รู้หรือไม่ว่ามีภาวะที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์ผลมาจากการลดน้ำหนักผิดวิธีอาจทำให้คุณอ้วนขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะข้อมูลจากคลินิกควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอ้วน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกระบุว่าสืบเนื่องจากปัญหาใหญ่ของการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีที่หลายคนพยายามลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารอย่างหนักออกกำลังกายอย่างหักโหมหรือใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมเช่นการใช้ยาลดน้ำหนักที่ไม่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ซึ่งอาจทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากกว่าเดิมเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโยโย่เอฟเฟกต์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อรูปร่างแต่ยังทำลายสุขภาพในระยะยาวด้วยสาเหตุของโยโย่เอฟเฟกต์เกิดจากการลดน้ำหนักที่เร็วเกินไปและไม่ยั่งยืนเมื่อร่างกายขาดพลังงานอย่างรุนแรงระบบเผาผลาญจะชะลอตัวลงกล้ามเนื้อลดลงทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้น้อยน้ำหนักลดลงเร็วในช่วงแรกแต่กลับขึ้นมาใหม่เหมือนกลับไปกินตามปกติรวมทั้งเกิดจากการที่ฮอร์โมนความหิวและการควบคุมความอยากอาหารซึ่งเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเลปตินซึ่งควบคุมความอิ่มจะลดลงฮอร์โมนเกลินซึ่งกระตุ้นความหิวจะเพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นผลลัพธ์คือการโหยและกลับไปกินมากกว่าเดิมนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากพฤติกรรมโยโย่จากการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีอดอาหารน้ำหนักลดระบบเผาผลาญช้าลงกลับมากินเยอะขึ้นน้ำหนักขึ้นมากกว่าเดิมพฤติกรรมวนลูปซ้ำๆจนร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและลดน้ำหนักยากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามมีวิธีลดน้ำหนักที่ถูกต้องและยั่งยืนเช่นค่อยๆลดน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติควรตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้อีกเลี่ยงการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วซึ่งมักทำให้ร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อแทนไขมันปรับสมดุลพลังงานอย่างเหมาะสมเลือกทานอาหารที่ให้พลังงานเหมาะสมกับกิจกรรมและอัตราการเผาผลาญของร่างกายเน้นการกินอาหารที่มีประโยชน์โปรตีนสูงช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มการเผาผลาญเช่นเนื้อปลาไข่เต้าหู้ไขมันดีช่วยให้ร่างกายอิ่มนานเช่นอะโวคาโดถั่วน้ำมันมะกอกและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนฝึกกินอาหารอย่างมีสตินอนหลับให้เพียงพอเพราะการพักผ่อนมีผลต่อฮอร์โมนความหิวลดความเครียดเพราะความเครียดส่งผลต่อพฤติกรรมการกินและการสะสมไขมันท่านผู้ฟังคะอย่าลืมไปว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่แค่ตัวเลขบนเครื่องชั่งแต่เป็นการสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นและควรใช้วิธีที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพรีมากกว่าเดิมเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
3: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
2: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
3: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
2: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
3: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
2: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
3: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
2: ที่ลาวิตาสาหน้าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
4: ฤดูฝนมาแล้วค่ะโรคภัยต่างๆก็มากันด้วยน่ากลัวทั้งนั้นนะคะทั้งโรคติดต่อจากระบบทางเดินอาหารโรคน้ำกัดเท้าโรคไข้สมองอักเสบ JE โรคติดต่อทางผิวหนังโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจโรคไข้เลือดออกและอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอดื่มน้ำสะอาดๆล้างมือก่อนรับประทานอาหารและทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆตรวจดูโอ่งน้ำหรือภาชนะที่มีน้ำขังให้มีฝาปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงอย่าใช้มือแขนหรือผ้าที่สกปรกขยี้ตาล้างมือล้างเท้าให้สะอาดทุกครั้งหลังจากเดินย่ำน้ำสกปรกถ่ายอุจจาระลงในส้วมช่วงน้ำท่วมให้ถ่ายใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ปูนขาวปิดปากถุงให้มิดชิดแล้วใส่ถุงดำอีกครั้งก่อนนำไปทิ้งหากมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายรีบรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นระมัดระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการถูกของมีคมและสัตว์มีพิษกัดต่อยและควรรับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
5: คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาในอาหารของเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มที่ตัวเราลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะดีเจน้ำเปล่า
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้มาพบกันวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะดีเจน้ำเปล่า
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ค่ะบรรยากาศที่บ้านเราตอนนี้นะคะก็ฝนฟ้าเนี่ยก็เทลงมานะแต่ก็มีบางช่วงนะที่หยุดไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มใหม่
1: อาจจะมีแดดบ้างบางช่วงนะคะสลับกับฝนตกช่วงนี้ก็จะตกบ่อยสักนิดหนึ่งนะคะก็คุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยในช่วงนี
0: ้ค่ะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มเปราะบางเนาะที่ทางรัฐบาลให้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ก็อย่าลืมไปรับวัคซีนกันด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าฟรีไม่ต้องเสียเงินนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางต่างๆเนาะเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้เนาะเราก็มีเรื่องราวของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เขามีการประชุมกันเมื่อวานนี้นะซึ่งทุกๆวันอังคารเนี่ยคณะรัฐมนตรีเขาจะมีการประชุมกันนะเป็นการสรุปงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการอนุมัติโครงการใหม่ๆนะซึ่งก็จะมีการดำเนินการในลำดับถัดไปนะคะ
1: ค่ะซึ่งในประเด็นแรกในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากทุกท่านกันค่ะสำหรับข่าวสารนะคะจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะเขาได้มีการอนุมัติงบกลาง558ล้านบาทค่ะเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569นะคะซึ่งก็จะจ่ายให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทและสำหรับผู้ที่เสียชีวิตก็จะจ่ายให้รายละ2ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับเรื่องนี้เนา
1: ะ
0: จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวาน
1: ค่ะ
0: วันอังคารที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีมติเห็นชอบเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะแล้วก็อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางค่ะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินเท่าไหร่คะ
1: วงเงิน 558,739,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะ
0: อืมค่ะก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือ558ล้านบาทเศษนะเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนะคะปีนี้ก็คือปี2569ค่ะซึ่งเขาก็มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขรวมถึงวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนะโดยให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเป็นหน่วยรับงบประมาณแล้วก็จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสินค่ะให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุนนะประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปรวมทั้งให้สามารถถัวจ่ายข้ามจังหวัดได้ค่ะเพื่อเป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นรวมถึงค่าปลงศพแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษค่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่น
1: กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะ
0: ค่ะแล้วก็กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือใน

0: ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะต้องมีในส่วนของหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้นะคะแล้วก็ต้องได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากผู้นำชุมชนหรือว่าผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองเนา
1: ะ
0: แล้วก็ผ่านการตรวจสอบรวมถึงยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอแล้วก็คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดค่ะ
1: ค่ะแล้วก็กรณีที่ประสบภัยหลายครั้งให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวนะคะทั้งนี้นะคะให้จังหวัดที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้วก็ให้การช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่ะโดยให้ขออนุมัติหลักการในการดำเนินการดังกล่าวนะคะจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะในวงเงิน558ล้านบาทค่ะ
0: ใช่ค่ะทางนี้ก็เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้นะตามข้อมูลจากระบบข้อมูลสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569นะรวม41จังหวัดด้วยกันได้แก่จังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
1: ได้แก่จังหวัดกระบี่กาญจนบุรีขอนแก่นจันทบุรีชลบุรีเชียงรายเชียงใหม่ตรังตราดตากนครปฐมนครพนมนครราชสีมาน่านประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพะเยาพังงาพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ด
0: แล้วก็มีระนองระยองราชบุรีลำปางเลยสกลนครสระบุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีอุตรดิตถ์และอุบลราชธานีค่ะ
1: ค่ะซึ่งมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นนะคะจำนวนทั้งสิ้นค่ะ 69,71 ครัวเรือนผู้เสียชีวิตจำนวน5รายเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและให้การดำรงชีวิตของประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ
0: ค่ะซึ่งเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะทางกรมบัญชีกลางเนี่ยก็ได้มีการอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านไปแล้วเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนี้นะคะเพิ่มเติมให้กับจังหวัดน่านจำนวน100ล้านบาทเนาะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569เนาะซึ่งก็จ่ายจะมีการจ่ายให้เป็นในส่วนของค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของจ่ายตามจริงหลังไม่เกินหลังละ 88,600 บาทค่ะอันนี้ไม่รวมบ้านเช่าเนา
1: ะ
0: และก็เป็นค่าครองชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เครื่องมือประกอบอาชีพช่วยเหลือเป็นเงินทุนหรือค่าเครื่องมือสำหรับอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปนะคะช่วยเหลือ 5,000 บาทค่ะกรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ช่วยเหลือ 16,600 บาทค่ะ
1: ค่ะค่าจัดการศพและส่งเคราะห์ครอบครัวค่าจัดการศพเนี่ยรายละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวจะได้รับเงินส่งเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทค่ะ
0: อืมค่ะและกรณีผู้ที่ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านนะหรือว่าอยู่บ้านเช่าเนาะเสียหายจากภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกินเดือนละ2,500 บาท

0: ค่ะเป็นเวลาไม่เกิน2เดือน
1: ค่ะรวมถึงในเรื่องของการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรนะคะอย่างเช่นค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือว่าคอกสัตว์ค่ะก็ช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทด้วยกันค่ะ
0: ค่ะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการประสานจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะให้เร่งทำการสำรวจจัดทำบัญชีความเสียหายและอำนวยความสะดวกเรื่องของเอกสารค่ะในการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือโดยประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือว่ารูปถ่ายแนบประกอบนะสำหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจริงและก็อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยค่ะทั้งนี้ให้แจ้งข้อมูลได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนได้เลยนะเพื่อที่จะทำการรวบรวมข้อมูลให้ทางอำเภอเนี่ยดำเนินการแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะดำเนินตามขั้นตอนเพื่อทำการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือ558ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีค่ะได้อนุมัติวงเงินตัวนี้มาเพื่อช่วยเหลือนะสำหรับในเรื่องของเหตุภัยพิบัติหรือว่าอุทกภัยในช่วงนี้ค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปในจังหวัดต่างๆเนี่ยนะคะรวม40กว่าจังหวัดด้วยกันเนาะซึ่งจังหวัดพังงาของเราก็อยู่ในรายชื่อจังหวัดด้วยนะคะที่เสี่ยงจะเกิด
0: ใช่ค่ะก็เป็นในส่วนของกรณีที่เหมือนกับว่าในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยค่ะในส่วนของผู้ประสบภัยอย่างเช่นเป็นผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่ติดตามข่าวก็มีทางธนาคารออมสินเนี่ยก็คือมีประกาศมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรค่ะก็ฝากย้ำไปด้วยละกันนะว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็คือเวลาเราเป็นเกษตรกรเนี่ยก
1: ็
0: ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะ
1: ถูกต้อง
0: ถึงจะได้รับการช่วยเหลือนะคะแล้วก็การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยคือจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลกันทุกๆปีด้วย
1: ถูกต้องค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตอนนี้บ้านเรายังไม่เกิดแต่ถ้าเกิดว่าเราไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ทำการอัปเดตข้อมูลเวลาเนี่ยประสบภัยพิบัติต่างๆสาธารณภัยต่างๆเนี่ยการช่วยเหลือเนี่ยก็จะได้มาถึงพวกเราเร็วนะอันนี้ก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องแรกเนาะที่เรานำมาเสนอกันนะคะเรื่องของการอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังได้นะคะมีในเรื่องของร่างกฎหมายนะคะที่ได้มีการเห็นชอบกันในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วค่ะกับร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวยอมความไม่ได้เพิ่มโทษหนักขึ้นค่ะ
0: ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนาะเรื่องของความรุนแรงเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยก็คือเกิดขึ้นบ่อยครั้งเหมือนกันนะ
1: คะ
0: แล้วก็การพระราชบัญญัติอันเก่าเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะเก่าไปแล้วนะก็เลยมีการเสนอฉบับใหม่ขึ้นมานะซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอค่ะเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่ปี2550เนาะใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็มีบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันขาดความชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็บุคคลในครอบครัวค่ะที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าวรวมทั้งความไม่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะจึงสมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีประสิทธิภาพมีกลไกมีมาตรการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะโดยได้กำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและบุคคลในครอบครัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกำหนดให้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลกำหนดหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบูรณาการและการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารงบประมาณการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวในอนาคตและกำหนดบทลงโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วนะคะโดยจะมีสาระสำคัญหลักๆค่ะ
0: ค่ะอันแรกนะคะก็แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค่ะให้มีความชัดเจนแล้วก็มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยกำหนดให้มีความหมายครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติด้วยนะคะการจำกัดหรือบั่นทอนความสามารถทางเศรษฐกิจหรือว่าการประกอบอาชีพค่ะแล้วก็คำว่าบุคคลในครอบครัวเนี่ยให้หมายความว่าคู่สมรสหรือผู้ซึ่งอยู่กินด้วยกันฉันคู่สมรสโดยมิได้จดทะเบียนสมรสบุพการีผู้สืบสันดานผู้รับบุตรบุญธรรมหรือว่าบุตรบุญธรรมนะคะรวมถึงผู้อุปการะหรือผู้ถูกรับอุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตรพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดานะลุงป้าน้าอาผู้ซึ่งอยู่ในครัวเรือนเดียวกันค่ะแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและผู้ซึ่งเคยเป็นคู่สมรสหรือว่าผู้ซึ่งเคยอยู่กินด้วยกันฉันคู่สมรสเพื่อให้การดำเนินมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ
1: ค่ะและได้กำหนดความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้นะคะจึงไม่กำหนดอายุความร้องทุกข์โดยนับอายุความตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุด้วยค่ะเพื่อให้ผู้จะถูกกระทำได้รับความปลอดภัยแล้วก็ระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้เนาะโดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้กระทำเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำหรือห้ามเสพสิ่งมึนเมาก่อนยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาภายใน48ชั่วโมงค่ะรวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองค่ะ
1: ค่ะและมีการกำหนดบทลงโทษที่หนักขึ้นเพื่อเป็นส่วนช่วยลดหรือระงับยับยั้งมิให้เกิดการกระทำความผิดหรือกระทำผิดซ้ำโดยปรับเพิ่มโทษกรณีกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจากเดิมค่ะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจากเดิมจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 3,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทั้งนี้สำหรับความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวได้กำหนดบทลงโทษหนักขึ้นหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในเวลา3ปีนับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนเดิมเนี่ยไม่ได้กำหนดบทลงโทษหนักขึ้นในฐานความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะคะ
0: ค่ะแล้วก็กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถตั้งงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าวค่ะเพื่อให้การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำและการดำเนินการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
1: ค่ะกำหนดเหตุบรรเทาโทษกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปรานีค่ะ
0: ค่ะซึ่งการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ความรุนแรงในครอบครัวยังคงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งจัดการนะโดยมีข้อมูลในปีที่ผ่านมาก็คือปี2568นะคะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันค่ะก็พบเหตุที่ได้รับรายงานแล้วมากกว่า 2,000 เคสเนาะในจำนวนนี้ประมาณ 20% ค่ะเกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนทำร้ายกันค่ะขณะที่มากกว่า 20% มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดซึ่งสะท้อนว่า ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เพียงปัญหาภายในบ้านนะแต่เชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมหลายด้านซึ่งความรุนแรงเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงคำพูดหรือว่าพฤติกรรมที่กระทบกระเทือนจิตใจทำให้รู้สึกหวาดกลัวถูกคุกคามหรือว่าไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กเยาวชนและผู้หญิงจึงจำเป็นที่สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัยต้องมีวุฒิภาวะเข้าใจและเคารพกันมากขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะทั้งนี้ค่ะร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญคือคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำและสร้างระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นลดปัญหาอาชญากรรมโดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งระบบฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันและติดตามความรุนแรงในครอบครัวและกำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมายทุก5 ปีเพื่อให้กฎหมายปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์และทำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกครอบครัวค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะถ้าแบบตอนที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติว่ากฎหมายประกาศใช้ขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะมีการพูดว่าเรื่องภายในครอบครัวก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวน
1: ะ
0: เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวของครอบครัวเหมือนกับว่าเรารู้จักหรือว่าเราพบเห็นนะเราสามารถแจ้งนะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อทำการช่วยเหลือครอบครัวที่กำลังถูกกระทำความรุนแรงอยู่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีการพบเห็นนะคะการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะก็สามารถแจ้งนะคะแจ้งเหตุก่อนได้นะถ้าเกิดว่าไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งกลัวในเรื่องของการทำร้ายร่างกายหรือว่าอาวุธต่างๆเนี่ยก็สามารถแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะเพื่อที่เขาจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
0: ์ค่ะ
1: จังหวัดหรือส่วนอำเภอต่างๆเนี่ยนะคะได้เข้าไประงับเหตุแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะก็หยิบมาฝากกัน2 เรื่องค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้พักรับชม3 นาทีกับอัยการแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจรวมถึงฟังเพลงจากทางรายการกันค่
1: ะ
2: 3 นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีค่ะวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องคลิปวิดีโอใน YouTube เป็นมรดกหรือไม่ค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของฮารุณโซโกยูทูบเบอร์สายแบกเป้ชื่อดังวัย27ปีทำให้เกิดคำถามจากสังคมผลงานวิดีโอที่เผยใน YouTube รวมถึงรายได้จากช่องจะสามารถส่งต่อให้ครอบครัวได้หรือไม่ค่ะตามแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1599 เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทจึงมีประเด็นที่ต้องจัดพิจารณาเป็นอย่างแรกคือทรัพย์สินใดบ้างที่จะเป็นมรดกของผู้ตายค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1600 วางหลักไว้ว่ากองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายค่ะตลอดทั้งสิทธิ์และหน้าที่และความรับผิดต่างเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ค่ะข้อสำคัญคือสิ่งที่จะอยู่ในกองมรดกผู้ตายต้องมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายค่ะวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆซึ่งครอบคลุมของงานสร้างสรรค์หลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการลำดับภาพการตัดต่อเสียงบรรยายดนตรีประกอบเอฟเฟคและข้อความต่างๆที่ถูกบันทึกในสื่อดิจิตอลค่ะจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา4ประกอบมาตรา6ค่ะผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่สร้างผลงานโดยไม่จำต้องจดทะเบียนก่อนค่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา21นะคะงานโสตทัศนวัสดุมีอายุคุ้มครอง50ปีนับแต่วันสร้างสรรค์ผลงานค่ะแต่หากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับใหม่นับจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกค่ะสำหรับคลิปวิดีโอใน YouTube วันที่เจ้าของช่องอัปโหลดคลิปถือเป็นวันเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกส่งผลให้คลิปแต่ละชิ้นได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันอัปโหลดค่ะเมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิตลิขสิทธิ์ไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมเจ้าของค่ะแต่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถตกทอดแก่ทายาทได้ค่ะหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำพินัยกรรมไว้สิทธิ์ในผลงานจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมแต่ถ้าหากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยทำตามลำดับที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดรวมถึงคู่สมรสมีสิทธิ์รับมรดกด้วยค่ะอย่างตามแม้ลิขสิทธิ์จะตกทอดเป็นมรดกได้แต่ผู้รับสิทธิ์ยังไม่สามารถเข้าจัดการได้ในทันทีผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนค่ะหลังได้รับคำสั่งศาลแล้วจึงสามารถนำเอกสารไปประสานกับ YouTube เพื่อบริหารบัญชีดูแลช่องรวมถึงจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอใน YouTube ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและเงื่อนไขของ YouTube ต่อไปค่ะซึ่งการยื่นคำร้องแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกประชาชนสามารถร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ค่ะมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือติดต่อสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1157ได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับจับมาคุยวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับการตรวจปัสสาวะแล้วก็อุจจาระนะครับเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพประจำปีนอกจากการเจาะเลือดแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเกรงกันมากเลยก็คือการเก็บปัสสาวะแล้วก็อุจจาระมาส่งตรวจนะครับว่าจะเก็บยังไงให้ถูกต้องเก็บมาจากบ้านเลยได้ไหมหรือสามารถแช่ตู้เย็นมาก่อนได้ไหมนะครับวันนี้เรามาไขข้อสงสัยกันทั้งหมดนะครับแบบเข้าใจง่ายๆกับคุณชำนาญมงคลแสนนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอเริ่มจากการตรวจปัสสาวะก่อนเลยนะครับอาจารย์การตรวจปัสสาวะเนี่ยจะช่วยบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของเราได้บ้างครับ
2: โดยทั่วไปแล้วตรวจมาเพื่อที่จะบอกสภาพว่าผู้ป่วยเนี่ยมีความปกติหรือไม่เพราะว่าสิ่งที่พบในตะกอนปัสสาวะเวลาตรวจเนี่ยมันยังจะบอกได้ว่าคนปกติกับคนที่เป็นโรคในนั้นจะบอกได้มันจะมีของที่ร่างกายขับออกมาซึ่งเป็นของเสียเนี่ยจะปล่อยออกมาในปัสสาวะนะครับทั้งนี้เนี่ยประโยชน์ของการรายงานผลการตรวจทางปัสสาวะเนี่ยแพทย์ก็ใช้ในการบอกว่าใครเป็นโรคอะไรหรือใครไม่เป็นโรคอะไรหรือว่าใช้ในการติดตามการรักษาของผู้ป่วยด้วยเพราะว่าเช่นผู้ป่วยเป็นโรคไตนะครับหมอต้องการจะดูว่าตอนนี้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือยังสารบางอย่างที่อยู่ในปัสสาวะเนี่ยช่วยได้ครับว่าตอนนี้เป็นไปตามที่คุณหมออยู่ในแผนการรักษาหรือไม่คร่าวๆทั่วไปการตรวจปัสสาวะก็จะให้ผลประมาณนี้ครับ
0: แล้วการเตรียมตัวก่อนที่จะมาตรวจปัสสาวะครับมีอาหารหรือยาที่ต้องเลี่ยงก่อนตรวจหรือเปล่าครับหรือว่าผู้หญิงที่มีรอบเดือนเนี่ยครับสามารถเก็บปัสสาวะไว้แล้วก็เอามาตรวจทีหลังได้ไหมครับ
2: เนื่องจากการตรวจปัสสาวะเนี่ยมีโดยทั่วไปกับการเพาะเชื้อเราก็ควรจะดื่มน้ำให้เป็นปกติไม่อยากให้ดื่มมากเกินไปหรือดื่มน้อยเกินไปเรื่องน้ำก็จะมีความสำคัญในการที่จะให้ผลการตรวจร่วมกับการแปลผลได้นะครับแล้วในกลุ่มที่เป็นมีประจำเดือนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรงดการตรวจปัสสาวะเพราะว่าเลือดที่ออกมาในปัสสาวะเนี่ยมันจะรบกวนการตรวจทุกอย่างแล้วก็การแปลผลเนี่ยก็จะผิดพลาดไปทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องตรวจเช่นเมื่อกี้นี้ถามว่ามียาอะไรที่ต้องงดไหมนะครับยาที่จำเป็นต่อการรักษาเนี่ยงดไม่ได้ก็ไม่ต้องงดเพียงแต่ว่าจะต้องแจ้งให้กับทางห้องนักเทคนิคการแพทย์ที่อยู่ในห้องแลบเก็บตัวอย่างแล้วก็ตอนที่คุณหมอสอบถามอาการนะครับจะต้องแจ้งด้วยว่าขณะนี้รับประทานยาอะไรอยู่เพราะเช่นปัสสาวะที่มีสีผิดปกติหรือว่ายาบางตัวที่มีผลเนี่ยก็จะทำให้ผลการตรวจปัสสาวะเนี่ยมีความผิดปกติได้ซึ่งแพทย์ก็จะได้รู้ว่าอ๋อยาตัวนี้มันรบกวนการตรวจแบบนี้ด้วยขอยกตัวอย่างนะครับเช่นการทานวิตามินซีจะค่อนข้างรบกวนการตรวจปัสสาวะโดยทั่วไปเนี่ยค่อนข้างเยอะท่านควรจะงดมาสักประมาณ3วันเป็นต้นนะครับวิตามินซีก็คือถ้าทานมาในปริมาณที่เข้มข้นเนี่ยมันจะรบกวนการตรวจปัสสาวะค่าทางเคมีบางตัวมันจะผิดเพี้ยนไปกว่าปกติแต่ว่ายาที่จำเป็นขอเน้นนะครับที่ท่านรักษาอยู่ที่กินอยู่เนี่ยก็ขอให้กินเป็นปกติเพียงแต่ว่าขอให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้วก็โดยเฉพาะแพทย์ละครับซึ่งจะใช้ในการแปลผลการรักษาได้
0: แล้ววิธีการเก็บปัสสาวะที่ถูกต้องอะครับอาจารย์ควรจะเก็บยังไงครับสามารถแช่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วค่อยเอามาให้ได้ไหมครับแล้วต้องใช้ในปริมาณที่เท่าไหร่บ้างอะครับถึงจะเพียงพอต่อการตรวจปัสสาวะครับ
2: เราต้องการปัสสาวะที่เป็นตัวแทนของระบบการทำงานของไตจริงๆฉะนั้นเนี่ยการเก็บไว้ก่อนไม่แนะนำนะครับเพราะว่าโดยมาตรฐานของเทคนิคการแพทย์เนี่ยเราให้เก็บปัสสาวะเสร็จเนี่ยแล้วตรวจให้แล้วเสร็จภายใน2ชั่วโมงฉะนั้นไม่ควรที่จะเก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นการตรวจปัสสาวะทั่วไปนะครับไม่ควรจะเก็บไว้ก่อนควรจะเก็บแล้วก็มีการตรวจให้เสร็จภายใน2ชั่วโมงเนื่องจากในปัสสาวะนั้นมีเซลล์บางตัวที่มีชีวิตถ้าเราเก็บใหม่แล้วตรวจเลยเนี่ยมันยังจะบอกได้ว่าสภาพที่อยู่ในตัวคนไข้เวลานั้นตรวจเนี่ยเราเจออะไรเช่นถ้ามีการอักเสบในระบบทางเดินปัสสาวะเราอาจจะพบสารบางอย่างในปัสสาวะแต่ถ้าเก็บนานเกินไปแล้วไม่ได้เก็บแบบถูกต้องนะครับสิ่งเหล่านั้นที่จะแสดงออกถึงโรคที่เขาเป็นเนี่ยก็จะไม่พบเกิดการเสื่อมสลายไปพวกเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือว่าโปรโตซัวบางตัวที่พบในปัสสาวะนะครับทีนี้การเก็บเราก็ต้องเก็บให้สะอาดปกติแล้วการเก็บปัสสาวะเนี่ยก็จะมีการถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อนนะครับแล้วเก็บเอาช่วงกลางเนื่องจากว่าช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะมีของที่ข้างค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยให้ถ่ายทิ้งไปก่อนแล้วเก็บช่วงกลางขอแยกเป็น2ประเด็นถ้าเป็นการตรวจปัสสาวะทั่วไปเนี่ยควรจะได้อย่างต่ำประมาณครึ่งกระปุก นะครับอันนี้เป็นการตรวจปัสสาวะทั่วไปส่วนการตรวจเพาะเชื้อเนี่ยเข้าใจว่าหลายคนเองอาจจะไม่พร้อมในการที่จะเก็บปัสสาวะให้ได้มากขนาดนั้นก็เอาเท่าที่ได้นะครับเท่าที่ได้แล้วมาในกระปุกที่ห้องแลบเตรียมไปให้ครับเท่าที่ได้ก็ถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์หน่อยนึงก็ประมาณอย่างต่ำก็ควรจะ 5-10 ml ตัวการเพาะเชื้อเนี่ยค่อนข้างสำคัญเราจะต้องทำการทำความสะอาดอวัยวะเพศด้วยน้ำสะอาดครับเช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลังโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับแล้วก็เก็บในภาชนะที่ห้องแลบเตรียมไว้ให้ซึ่งภาชนะนั้นเนื่องจากเป็นการเพาะเชื้อคุณหมออยากจะรู้ว่าสาเหตุของการป่วยในคราวนั้นเกิดเพาะเชื้อแบคทีเรียชนิดไหนซึ่งเขาจะออกมาในปัสสาวะคราวนี้พอการเพาะเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเนี่ยก็จะต้องมีความสเตอร์ไลน์คือปลอดเชื้อนั่นเองนะครับอันนี้จึงเป็นสาเหตุที่ว่าเก็บจากบ้านก็ไม่ได้เพราะว่าของที่ท่านเอาไปลองปัสสาวะเก็บมานั้นน่ะไม่สเตอร์ไลน์มันก็จะทำให้ผลการเพาะเชื้อเนี่ยแล้วรายงานผลให้คุณหมอเนี่ยผิดไปนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับ
0: แล้วมาถึงเรื่องของการตรวจอุจจาระกันบ้างครับอาจารย์ครับการตรวจอุจจาระเนี่ยทำให้เราทราบถึงอะไรบ้างครับ
2: จะตรวจระบบทางเดินอาหารนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างโดยสุดท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนก็จะมีอุจจาระเป็นตัวแทนของระบบในระบบทางเดินอาหารนะครับเช่นตอนนี้ที่เรารู้กันทั่วๆไปก็คือหากมีความผิดปกติเช่นยกตัวอย่างเช่นมะเร็งลำไส้นะครับมะเร็งลำไส้ส่วนปลายเนี่ยมักจะพบว่ามีเลือดออกในอุจจาระที่เรารู้กันตอนนี้คือกระทรวงสาธารณสุขเองก็พยายามรณรงค์การตรวจหาเลือดในอุจจาระนั่นเองนะครับแล้วเลือดที่ออกเนี่ยก็จะช่วยในการประเมินว่าเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งลำไส้ของป่วยหรือเปล่าในส่วนของการตรวจอุจจาระเพื่อประเมินสภาพนะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราสนใจก็คือการติดเชื้อพยาธิในระบบทางเดินอาหารคราวนี้เขาก็จะมีของบางอย่างที่มาอยู่ในอุจจาระไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวโปรโตซัวหรือไข่ของพยาธิคุณหมอก็จะได้รักษาถูกจุดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเช่นเดียวกันกับการตรวจปัสสาวะก็จะมีการเพาะเชื้อเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยมีอาการท้องร่วงโดยไม่ทราบสาเหตุอันนี้ก็จะเข้าเกณฑ์คล้ายๆกับการตรวจปัสสาวะเมื่อคู่เมื่อทำการเพาะเชื้อทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำสเตอร์ไลน์นะครับอันนี้ก็จะมีการเก็บซึ่งนักเทคนิคแพทย์ก็จะให้วิธีการเก็บและคำแนะนำในการเก็บเนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นสเตอร์ไลน์ของตัวอย่างแล้วก็ได้ผลออกมาเนี่ยเป็นตัวแทนของคนไข้จริงๆว่าตอนนั้นมีการติดเชื้ออะไรอยู่หรือเปล่าแพทย์จะได้พิจารณาให้ยารักษาได้ตรงเป้านะครับ
0: มาถึงเรื่องการเก็บอุจจาระกันบ้างครับอาจารย์ครับมันดูเหมือนเป็นมีวิธีที่ยุ่งยากมากเลยอันนี้ต้องเตรียมตัวหรือว่ามีวิธีในการเก็บยังไงบ้างครับสามารถเก็บล่วงหน้าแล้วแช่ตู้เย็นไว้ได้ไหมครับหรือว่ามากน้อยแค่ไหนประมาณไหนครับ
2: สำหรับการตรวจอุจจาระเนาะเข้าใจปัญหาของผู้มารับบริการเลยนะครับว่าการที่จะมาลงพยาบาลแล้วอยู่ๆให้เก็บอุจจาระตอนนั้นบางคนก็คงไม่สะดวกคราวนี้เมื่อมีการนัดหมายล่วงหน้าเนี่ยทางโรงพยาบาลน่ะจะให้อุปกรณ์ในการเก็บไปอยู่แล้วการตรวจอุจจาระทั่วไปเนี่ยท่านสามารถที่จะเก็บจากที่บ้านแล้วใส่กระปุกแล้วเอาเข้าตู้เย็นไว้นะครับเน้นว่าอย่าไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเพราะถ้ามันร้อนหรืออุณหภูมิไม่ได้บางครั้งตัวอย่างที่ได้มาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คุณภาพในการตรวจวิเคราะห์นะครับใส่กระปุกที่โรงพยาบาลเตรียมให้เก็บจากที่บ้านแล้วใส่ตู้เย็นไว้ได้นะครับส่วนกรณีของการเพาะเชื้อเช่นเดียวกันเลยภาชนะก็ถ้าโรงพยาบาลเตรียมให้เนี่ยท่านก็เก็บใส่ภาชนะที่โรงพยาบาลเตรียมให้ตามคำแนะนำของห้องแลบนะครับแล้วก็นำมาส่งในเวลานัดหมายแต่ในกรณีคนไข้ OPD เนาะคนไข้ OPD ที่ออกจากห้องตรวจมาแล้วแพทย์สั่งเก็บตอนนั้นเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าก็จะได้อุปกรณ์จากห้องแลบแล้วท่านก็ไปเก็บในสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็นำมาส่งที่ห้องแลบก็มีเพียงเท่านี้เองครับไม่ได้มีข้อกังวลส่วนการเตรียมตัวที่จะเก็บอุจจาระเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยครับท่านก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติถึงเวลาที่ขับถ่ายได้ท่านก็เก็บอุจจาระนั้นใส่อุปกรณ์ที่ทางโรงพยาบาลเตรียมไว้ให้แล้วก็นำมาส่งที่โรงพยาบาลครับ
0: ครับอาจารย์ครับอย่างเวลาคิมไปตรวจนะครับคิมก็จะได้กระปุกมา1กระปุกพร้อมกับช้อนเล็กๆมา1ช้อนทีนี้เราควรจะมีวิธีการเก็บยังไงบ้างครับอาจารย์ถึงจะได้มาต้องปริมาณเท่าไหร่ครับ
2: โดยปกติเนี่ยเราถ่ายอุจจาระลงไปในชักโครกนะครับขอให้ท่านเนี่ยเลื่อนตัวมาด้านหน้านิดนึงเพื่อเล็งให้อุจจาระท่านน่ะลงไปในส่วนโถของชักโครกในบริเวณที่สะอาดไม่มีน้ำนะครับเมื่อตรงนั้นได้แล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่เราได้ไปมีช้อนเมื่อครู่เนี่ยนะฮะก็ตักเอาส่วนที่ไม่เปียกน้ำ นะครับที่สะอาดปริมาณประมาณ1หัวแม่โป้งนะครับเข้ามาใส่ในกระปุกปิดฝาช้อนนั้นไม่ต้องส่งกลับมานะครับท่านสามารถทิ้งไปได้เลยแล้วก็ได้อุจจาระที่อยู่ในภาชนะบรรจุเรียบร้อยก็นำมาส่งห้องแลบของโรงพยาบาลได้เลยครับ
0: ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้ดีๆกับเรานะครับการเก็บปัสสาวะและอุจจาระส่งตรวจอย่างถูกวิธีช่วยป้องกันการปนเปื้อนและทำให้ผลแลบถูกต้องแม่นยำที่สุดเพียงทำตามขั้นตอนก็จะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสวัสดีครับ

0: น่าเสียดายจังเลยนะคะเวลาเราเนี่ยมีน้อยนิดนะคะดีเจน้ำเปล่า
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นี่ค่ะน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรนะคะมาแจ้งว่าบนเขาไฟดับแล้วเขามามังเนาะแต่ว่ารายการของเราก็ยังสามารถไลฟ์ผ่านสวท.ตะกั่วป่าไลฟ์ได้อยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามา
1: ะ
0: นะคะทาง07642155ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็เรานำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังเยอะมากๆเลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นข่าวสารนะที่ได้รับรู้ร่วมกันเนาะ
0: ค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะวันที่28 29 30นะเขาจะมีNight at Museum ที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะก็ช่วงเย็นๆค่ะก็จะมีในส่วนของตลาดนัดชุมชนแล้วก็เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สวยมากๆค่ะหลายปีดิฉันไปมาหลายครั้งแล้วนะคะ Night at Museum ที่พิพิธภัณฑ์สึนามิค่ะก็อยากที่จะเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะไปเที่ยวกันนะคะนอกจากได้รับความสุขสนุกสนานมีดนตรีมีอาหารอร่อยแล้วเราก็ได้รับความรู้เรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติสึนามิด้วยน
1: ะคะ
0: ที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเนาะ 28-30 สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะพาครอบครัวพาเพื่อนหรือว่าพาแฟนเนี่ยไปเที่ยวกันได้นะคะแล้วก็ไปอุดหนุนสินค้าชุมชนกันด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะกับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
7: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
6: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
7: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
6: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมย้ำรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้าน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีที่รัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่เร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่น่านคืบหน้าแล้วกว่า70%พร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นเร่งซ่อมแซมเส้นทางสัญจรโดยเร็ว
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านเฮียอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า70%พร้อมได้เข้าสอบถามชาวบ้านเป็นภาษาท้องถิ่นและให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำกูลเพื่อลงพื้นที่ดูจุดที่เป็นบ้านประชาชนที่ถูกมวลน้ำและโคลนซัดจนบ้านพังเสียหายไปทั้งหลังโดยนายชนันท์ได้เข้าพูดคุยพร้อมเปิดภาพแบบจำลอง3มิติบ้านผู้ประสบภัยที่สร้างขึ้นซึ่งออกแบบในลักษณะเป็นบ้านพื้นยกสูงเพื่อความปลอดภัย อีกทั้งรัฐบาลยังมีเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พร้อมสั่งการให้หน่วยงานจังหวัดเร่งจัดการเศษวัสดุท่อนไม้และสิ่งปฏิกูลออกจากทางน้ำโดยเร็วรวมถึงการซ่อมแซมถนนและทางเชื่อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
1: ฟิลิปปินส์ทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซเพื่อผลักดันโครงการใช้เทคโนโลยี AI ในการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายคิมโรเบิร์ตเดลีออนรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงบประมาณและการจัดการของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์อนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซหรือราว531ล้านบาทให้กับระบบอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อสนับสนุนโครงการโนอาซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบเรียลไทม์รวมทั้งคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญความเสี่ยงสูงที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากมรสุมประจำปีและพายุใต้ฝุ่นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานควบคุมน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ป็นทหารบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอ
1: พ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
2: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชื่อมไปสู่ยาเสพติดเพศสัมพันธ์และอาชญากรรมหยุดสุราเพื่อความสุขของครอบครัวกันเถอะครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุห
2: วัดดีหวัดดีบายดีไหม
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
6: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: เดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อนุ่ม
9: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
8: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่มานี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้ววันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
9: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
7: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
10: ไม่ต้องกลัวดีๆเพราะมีเซเบอร์สแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
5: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทัน
7: รู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซเบอร์สแคส
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุด
8: นายศักภพพัญญานุกุลผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนบางส่วนที่ถูกระงับบัญชีตามมาตรการจัดการบัญชีม้าที่ผ่านมาธปท.ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ2ด้านควบคู่กันคือการสกัดบัญชีม้าที่มีความเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันเงินของผู้เสียหายถูกโอนต่อและการเร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วหากเป็นผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานมาชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนการขอปลดระงับบัญชีจะขึ้นอยู่กับความระดับเสี่ยงและเหตุของการถูกระงับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวช่วยลดความเสียหายจากการโอนเงินให้มิจฉาชีพจากกว่า 8,500 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2567เหลือประมาณ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2569โดยธปท.ได้กำชับให้ทุกธนาคารเร่งสื่อสารขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้และหน่วยงานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจี้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกฎหมายกำหนดเร่งจำหน่ายที่ดินหลังพบต่างชาติถือหุ้นเกินเกณฑ์ครองที่ดินบนเกาะสมุย44ราย216แปลงรวมพื้นที่กว่า200ไร่
9: นายจุมพจน์รัวนชัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้แจ้งให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดำเนินการจำหน่ายที่ดินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่180วันถึง1ปีหากพ้นเวลาและยังไม่ดำเนินการอธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจดำเนินการจำหน่ายที่ดินแทนตามกฎหมายเพื่อให้การถือครองที่ดินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องควรเร่งตรวจสอบสถานการณ์ถือครองที่ดินและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ดยข้อมูลล่าสุดมีนิติบุคคล44รายที่มีการถือหุ้นต่างด้าวเกินกฎหมายกำหนดถือครองที่ดินรวม216แปลง239ไร่ราคาประเมิน 1,271 ล้านบาทโดยสั่งการให้จำหน่ายที่ดินแล้ว4รายรวม7แปลงขณะที่138รายได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเป็นที่ยุติแล้วอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบนโยบาย7ข้อสำคัญให้กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถรับมือภัยคุกคามได้ล่วงหน้า19
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าวันนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญ7ข้อให้นำไปสู่การปฏิบัติคือการเตรียมพร้อมทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ระบบการส่งกำลังบำรุงให้สามารถตอบสนองกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองครั้งที่ผ่านมาและต้องยกระดับการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นให้ความสำคัญด้านการดูแลสวัสดิภาพและการพัฒนากำลังพลให้เท่าทันกับเทคโนโลยีโดยคาดหวังว่าจากมีการปฏิบัติของกองทัพไทยจะต้องมีการประเมินเพื่อให้เตรียมพร้อมรับภัยคุกคามล่วงหน้าได้อย่างน้อย19ด้านมนตรีวิชัยลายถมยางโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่าได้เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการจัดหาระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำมากวิถีวงโคจร200กิโลเมตรเหนือผิวโลกเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำในการสื่อสารซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่เบื้องต้นจะขอทดลองใช้ดาวเทียมชนิดดังกล่าวนำร่อง3ดวงก่อนหากมีประสิทธิภาพจะขอจัดหาทั้งสิ้น12ดวงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยยังคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
2: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
13: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
12: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
13: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
12: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร081-391-9792
13: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
12: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
13: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
12: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
14: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
15: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
14: อานงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
15: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะ
16: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
17: มีหัวขโมยคนหนึ่งมันไม่เคยขโมยเงินไม่เคยขโมยโทรศัพท์ แต่ทุกครั้งที่มันมามันจะขโมยความฝันความไว้ใจและอนาคตหัวขโมยคนนั้นชื่อว่าอย่าเสพติดอย่าเปิดประตูให้มันตั้งแต่ครั้งแรกเพื่ออนาคตและความฝันของคุณเอง
18: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
19: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
18: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
19: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
18: ใช่แล้วจ้าพี
19: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
20: 德高巴广播电台自由上班 FM 90.25 兆赫
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าเพื่อนคู่คิดมิตรแท้ตลอดไปติดต่อสอบถามโทร076-421-055
22: Watch your step. คลื่นสายวัยทีน
21: เพราะวัยของคุณ
23: คือวัยของเรา
21: หมุนคลื่นมาฟังเราได้ที่
23: สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นสายไวทีนทุกวันพุธเวลา 15:07 นถึง 16:00 นนะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษค่ะแนะนำตัวได้เลยค่ะ
1: ผมนายปูนส่งสุขครับ
0: ค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของน้องดีกว่าโอเคน้องเป็นใครมาจากไหนคะ
1: ผมเป็นนักเรียนของโรงเรียนตะกั่วป่าเสนายุคนุกูลครับอยู่ชั้นม.5อ
0: ือชั้นม.5นี่ได้ข่าวว่าเป็นนสทมาหรือเปล่า
1: ใช่เป็นนสทมาเหนื่อยมาก
0: ไหนเล่าซิว่าแบบตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแบบประจำ
1: โอ้โหสิ่งที่ทำประจำทุกวันก็คือเราจะทำตัวเป็นพระครับ
0: ยังไงคะ
1: ก็คือทุกวันเนี่ยขอเล่าก่อนว่าทุกวันของนสทเนี่ยเราจะมีการเรียกรวมกันตอนเช้าที่ว่าเราจะไปพูดคุยกันว่าครูฝึกจะแจ้งเรื่องอะไรต่างๆนานาของเขาเขาก็จะมีการสวดมนต์เคารพธงชาติตามปกติถูกไหมครับแต่สิ่งที่พิเศษของนสทเนี่ยเขาจะมีการทำวัดเช้าครับ
0: ทำวัดเช้าคือ
1: ทำวัดเช้าก็คือสวดมนต์ทำวัดเช้าครับเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมว่าสวดมนต์ธรรมชาติอิติปิโสภควา
0: ใช่
1: มันคือสิ่งนั้น แต่เราต้องทำให้เหมือนพระ
0: ทำให้เหมือนพระด้วย
1: ใช่เราต้องใส่สำเนียง
0: อ๋อโอเค
1: อิติปิโสภควาอารังสัมม
0: าอ๋อโอเคเป็นอะไรที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แล้วหลังจากนั้นปกติเขาจะทำอะไรกันต่อ
1: ปกติก็จะเช็คชื่อครับตามปกติว่าคนนี้มาแล้วนะคนนี้มาแล้วนะแล้วก็จะทำการตามรายชื่อปกติเพราะว่าตอนที่เข้าแถวเนี่ยเรียกรวมเนี่ยเขาจะมีการแจ้งอยู่แล้วว่าวันนี้เราจะทำอะไรนะเรา

0: พฤติกรรมน่ารักมากเลยเนี่ย เราก็จะมีออดิโอคันพิเศษให้คุณเป็นแบบว่าเป็น VIP เป็นแบบพรีเมียม
1: ว้าว
0: ก็คือการปรับทัศนียภาพของโรงเรียน จากหญ้าที่สูงสูงเราก็จะทำให้มันเตียน
1: ใช่เลยพี่ขับรถเข้าไปในโรงเรียนพี่เห็นแปลกใจมากเลยอุ้ยหุ้ยหญ้าหายไปไหนหมดเนี่ย
0: ตรงนั้นขอเคลมว่าเป็นของผมเอง
1: โอเคซึ่งนสทก็ต้องใส่ชุดใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าชุด
0: ชุดเขาเรียกถ้าด้านในเขาจะเรียกว่าเป็นชุดก้างปลาแต่ด้านนอกก็ไม่แน่ใจลืมไปแล้ว
1: โอเคไม่เป็นไร
0: ไม่ได้ใส่ใจ
1: แต่พี่เห็นว่ามันแบบดูร้อนมากเลยนะ
0: มันร้อนมากด้วยความที่ว่ามันเป็นสีดำมันจริงๆมันเป็นสีเขียวแหละแต่ว่ามันจะออกเข้มๆใช่ไห
1: ม
0: บางคนเขาก็จะมีสีดำเป็นรุ่นพิเศษของเขาก็คือไม่รู้เขาไปหามาจากไหน เป็นรุ่นพิเศษที่เขามีกระเป๋าเพิ่มเลยนะฉันอิจฉามาก อยากได้บ้าง
1: ทำไมถึงอยากได้กระเป๋า
0: เพราะว่าเรามีรุ่นพิเศษที่พูดถึงเนี่ยขอเล่าก่อนว่ามันจะเป็นกระเป๋าตรงแขนประมาณตรงแขน
1: อ
0: ะมันจะแบบเสียบช้อนเสียบปากกา อะไรนะเป็นรูเล็กๆมันจะพกพาสะดวกอยากได้บ้างเพราะว่าแบบว่าชุดที่ซื้อจากทางโรงเรียนเนี่ยไม่มี
1: โอเค
0: ไม่มีมาให้ก็อยากได้บ้างมันโอเคดีมันเนี่ยพกง่ายดี
1: เรามีการเรียนการสอนไหม
0: ของนสท.เขาก็จะมีการเรียนของการสอนของเขาเหมือนตอนปีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะให้ฝึกบุคคลท่ามือเปล่าบุคคลท่าอาวุธอะไรของเขาไปแล้วก็ส่วนปีสองก็จะเป็นการเข้าฐานสี่ฐานแบบว่าเชือกเงื่อน CPR อะไรนะปืนอาวุธการสื่อสารอะไรแบบนี้ส่วนของปีสามก็จะเป็นพวกยุทธวิถีอะไรแบบนี้เป็นการอาวุธการรบอะไรแบบนั้น
1: โอเคนึกออกดูเหนื่อยเหมือนกันนะ
0: เหนื่อย
1: โอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็หมดเวลากับช่วงที่หนึ่งแล้วเราจะพาทุกท่านไปฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงแรกก่อนนะคะ

0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของเราแล้วนะคะเราก็กลับมาคุยกันเรื่องนสทกันต่อดีกว่า ดูน่าจะเป็นสิ่งที่น้องถนัดนะคะในตอนนี้เพราะน้องเพิ่งผ่านมา
1: ดูสนุกเนาะ
0: ใช่พี่เห็นตรงนี้บางคนนะมีปลอกแขนบางคนสีแดงบางคนสีฟ้ามันต่างกันยังไง
1: ปลอกแขนสีแดงอะครับจะเป็นการเป็นหมวดเนาะเอาเล่าอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่านสทเขาจะมีการแบ่งเป็นหมวดว่าเรามีปีหนึ่งหมวดหนึ่งปีหนึ่งหมวดสองปีหนึ่งหมวดสามปีหนึ่งหมวดสี
0: ่
1: ส่วนใหญ่ปีหนึ่งหมวดสี่จะเป็นผู้หญิงทั้งหมดแบบว่าปีสองหมวดสี่ก็เป็นผู้หญิงปีสามหมวดสี่ก็เป็นผู้หญิงส่วนหมวดสี่จะเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วก็จะมีหนึ่งสองสามที่เป็นผู้ชายเขาก็จะมีการแบ่งหัวหน้าหมวดหัวหน้าหมวดก็จะเป็นคอยหน้าที่ควบคุมกันดูแลลูกน้องภายในหมวดอะนะถ้าเรามีพฤติกรรมที่น่ารักหน่อย เขาก็จะเอ็นดูเรา
0: โอเค
1: แล้วก็ปอกฟ้าเนี่ยเขาจะเป็นหัวหน้ากองร้อย
0: เ
1: ขาจะคอยดูแลหัวหน้าหมวดกับลูกหมวดของเขาทั้งหมดคนนี้จะเป็นคนที่มีสิทธิ์สั่งการสูงสุดในระดับชั้นนั้น
0: ระดับชั้นนั้นใช่ไหม
1: ใช่
0: ลองจากครูฝึกอีกทีนึง
1: ใช่ลองจากครูฝึกอีกทีนึงแต่จริงๆอ่ะจะมีปลอกน้ำเงินอีกคนนึงเขาจะเป็นหัวหน้านักเรียนจะมีหน้าที่ควบคุมดูแลทั้งหมดเลยตั้งแต่ปีหนึ่งยันปีสาม
0: อันนี้หนักสุดใช่
1: อันนี้หนักสุดมีหน้าที่หนักสุด
0: พี่ไม่เคยเห็นสีน้ำเงินเลย
1: ไม่เคยเห็นคนที่แบบจะพูดคัดฉากเขาจะเป็นคนที่นำสวดตอนเที่ยงตอนเช้า อะไรแบบนี้ว่าข้าวทุกจานอาหารทุกอย่าง เป็นของมีค่าเขาก็จะเป็นคนนั้นแหละปีนี้รู้สึกว่าจะโดนหนักหน่อยเพราะว่าเขาจะอ่องๆหน่อย
0: โอเคเข้าใจไหนมันมีแบบมันมีความตลกไหมบางทีอ่ะแบบเหมือนฝึกอยู่แล้วเพื่อนอ่องอ่องจนทำให้โดนทำกิจกรรมน่ารักอะไรมีไหม
1: ความตลกตรงนั้นไม่ใช่ความตลกของเราเป็นความตลกของครูฝึก
0: โอเค
1: ไม่ใช่ความตลกของเราก็มีถามว่ามีไหมมีเยอะมากเพราะคนที่ยืนด้านหน้าฉันเองความรู้สึกในหัวก็คือออกไปถ้าทนไม่ไหวก็ไป
0: ไหนข้างหน้าเขาทำอะไร
1: ไม่มีใครบังคับคุณมาเรียน
0: ข้างหน้าเขาทำอะไร
1: ข้างหน้าเขาก็สมมติคุณโดนเรียกจัดแถวเขาจะเรียกประมาณว่าเรียกรวมแล้วเรามีหน้าที่ตะโกนคำว่าเรียกรวม3ครั้งเพื่อเป็นการทวนคำสั่งแล้วจากนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ไปเข้าแถวให้เป็นระเบียบและเร็วที่สุดทุกคนวิ่งไปเข้าแถวเรียกรวมเสร็จอ่ะทุกคนวิ่งไปเร็วบางคนเดินจ้ะฉันสบายมากยังไงฉันก็เดินทันใกล้ๆนิดเดียวเองเดินทันอยู่ละไม่โดนหรอก
0: สรุป
1: กับบุคคลที่รีบไปถึงแล้วจัดแถวโอเคจัดเสร็จยืนไม่นิ่งหยิบโทรศัพท์เอ้ยตำราเล่มนี้ครูฝึกให้ฉันอ่านตรงไหนนะฉันต้องจำตรงไหนบ้างนะเขาจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้บุคคลที่มีพฤติกรรมน่ารักพอเราโดนทำกิจกรรมออกกำลังกาย
0: ร่วมกัน
1: แล้วก็จะมีแบบว่าจะเป็นแบบจริงๆการออกกำลังกายร่วมกันเนี่ยเขาจะมีแบบว่าถ้าคุณออกเสร็จอ่ะคุณต้องกลับไปยืนนิ่งให้รู้ว่าคุณรับรู้ว่าการออกกำลังกายนี้ประสบความสำเร็จแล้วคุณต้องทำตัวดีๆคุณต้องทำตัวดีๆแล้วก็จะมีบุคคลที่โอ้ฉันเหนื่อยไม่ไหวแล้วทำตัวตรงๆไม่ได้จะล้มเราก็จะโดนทำกิจกรรมออกกำลังกายกันต่อ
0: เข้าใจเป็นอะไรที่แบบคือเขาก็ไม่ได้ผิดอ่ะเขาแค่เหนื่อย
1: เขาก็เหนื่อยก็เข้าใจแต่บางทีก็แบบว่าคุณถ้าคุณยืนตรงไม่ได้คุณได้โปรดล้มพับลงไปเลยล้มพับลงไปเลยเพื่อความสบายใจของเพื่อนๆทุกคน
0: โอเคเป็นเหตุการณ์ที่แบบดูวุ่นวายแบบทั้งนั้นที่มันควรเป็นระเบียบแต่มันดูวุ่นวาย
1: ใช่
0: มันพี่เห็นวันนั้นแบบเหมือนเป็นช่วงบ่ายบ่ายสองบ่ายสามเนี้ยพี่เห็นนสทแบบเดินมาซื้อไอติมกันเต็มเลยที่แบบโอ้เขาน่าจะพักแหละโอเคแล้วอยู่ๆ ก็ ได้ยินคำว่าเรียกรวม
1: นึกปรากฏการณ์ตรงนั้นออกทุกคนจะทิ้งทุกอย่างไอติมทุกอย่าง
0: ถูก
1: แล้วก็วิ่งตะลีตะเหลือ
0: บางคนคือแบบเพิ่งได้ไอติมอ่ะกินคำเดียวทิ้งเลย
1: ใช่เพราะแบบ
0: น่าสงสาร
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นเราเขาเรียกแล้วอ่ะเราก็ไม่สามารถไปยืนกินไอติมตรงนั้นได้ไง
0: เข้าใจอุ้ยพี่คิดว่าเขาแบบน่าจะถือน่าจะวิ่งไอติมไปแล้วก็กินแบบสองสามคำแล้วค่อยทิ้งอีกทีตรงนั้น
1: ไม่เขาไม่สามารถทำได้
0: โอเคแล้วก็หมดเวลาในช่วงที่สองของเราอีกแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะ

0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของเราแหละแม่เสียดายมากเลย กำลังคุยเรื่องนสทกันมันเลย
1: ลองเป็นไหมครับ
0: อาจจะยังโอเคพี่จะเล่าส่วนของพี่ให้ฟังนะตอนที่น้องๆเป็นนสทกันคือช่วงนั้นมีข่าวกัดยิงใช่ไหม
1: ใช
0: ่ แล้วตอนนั้นพี่อยู่ที่ชั้น4กันวิชาคณิตจะมีครูคณิตของพี่แล้วก็เพื่อนของพี่เขาจะชอบพูดกวนกันใช่ไหมแล้วครูพี่ก็พูดว่าแบบนี่เนี่ยเอเนี่ย เพื่อนเพื่อนสมมติว่าเพื่อนชื่อเอ
1: สมมตินายเอ
0: นายเอนี่เอเนี่ยชอบชอบกวนแบบนี้เนี่ยกินยาไ
1: หมกินยาเขย่าขวดหรือเปล่า
0: ประมาณนั้นเพราะเพื่อนพี่กวนไงกวนเกินแล้วทีนี้เพื่อนครูก็พูดมาว่านี่ต่อไปนะมีโอกาสที่นายเองจะหยิบปืนขึ้นมายิงแล้วก็พูดว่าแบบถ้าวันไหนเอาปืนมาบอกด้วยนะจะได้วิ่งหนีทัน
1: นะนสทเขามีปืนเหรอหยิบเอามายิงสวน
0: ใช่แล้วทีนี้พอพูดเรื่องนี้ยังไม่ทันจบเลยเสียงปั้ง
1: รู้เลยมาจากอะไรคือปีสามเขาจะเรียนยุทธวิธีแล้วครูคนหนึ่งเขาจะพกระเบิดปิงปองใช่แล้วก็โยนจะปองปองปอง
0: เหรอพี่รู้ตอนแรกพี่คิดว่าเป็นปืนว่ามันแบบมากเพราะมันอยู่ตรงหลัง
1: แต่ไม่รู้ว่าตอนปีหนึ่งเดินทางไกลเขาเอาปืนไปหรือเปล่าเพราะว่าปีที่แล้วแล้วนู้นอ่ะเขาเอาไป
0: นั่นแหละแล้วคือเสียงมันเหมือนเสียงปืนไงก็คิดว่าอุ้ยเสียงปืนแล้วเสียงปืนมันดังอยู่ข้างหลังอาคารห้าได้ยังไงเพราะปกติมันต้องไปยิงปืนกันที่สนามฟุตบอลใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ก็ตกใจกันแล้วก็แล้วทีทุกคนก็เลยไปมุงดูที่หน้าต่างก็เห็นว่ามีควันนู่นนี่นั่นก็ปืนก็ตกใจแต่ว่าคือมันก็ไม่ใช่แค่นัดเดียวก็ทีนี้ก็พากันเรียนไปปั้งเรียนไปเรียนปั้งแล้วทุกคนก็สะดุ้งแบบเฮ้ย
1: น่าจะเป็นแบบการเรียนที่แบบทุกคนไม่หลับน่าจะสนุกสนานดีเนาะ
0: ตื่นเต้นไงแบบตกใจด้วยแบบพูดถึงเรื่องปืนได้ยินเสียงปืน
1: ตื่นเต้นเมื่อไหร่มันจะลอยเข้ามาฉัน
0: ใช่แม้แต่คือแบบเราไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าเราอยู่ชั้น4
1: มันก็คงไม่เล็งสูงขนาดนั้นหรอก
0: ชั้น4ใช่มั้ย1 2ชั้น4อยู่มา3ปีแล้วก็ลืมกันบ้างบางทีเรียนอยู่ยังลืมเลยว่าต้องไปห้องไหนแล้วช่วงหลังๆอ่ะพี่เห็นได้ยินเสียงแบบปืนกับระเบิดเนี่ยคือเขาเรียนกันยังไง
1: เขาก็แบบว่าให้เราไปสนามใหญ่เขาจะมีการแบ่งกันว่าเราจะมีทีมเขียวทีมฟ้าทีมสีแดงประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาแบ่งกันยังไงนะแต่ว่าเห็นเป็นประมาณนั้นเขาก็จะมีหัวหน้าทีมมีอะไรของเขานะแล้วรู้สึกว่ามันจะมีเหตุการณ์นึงที่ว่ามันจะทำให้เกิดเสียงระเบิดขึ้นก็คือมันนึกสภาพสงครามเคยดูหนังสงครามไห
0: ม
1: สักเรื่องหนึ่ง ที่แบบเขาจะมีฉากตะลุมบอลกันตรงกลาง
0: เข้าใจ
1: นึกออกนะ
0: นึกออก
1: ฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายแดงสมมุตินะฝ่ายแดงกับฝ่ายเขียว เขามาเจอกันแล้วเขาวิ่งตะลุมบอลใส่กันตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มยิงอะไรกันเขาก็จะมีเหตุการณ์สมมุติว่าเราเนี่ยได้รับแรงสนับสนุนมาจากเรือรบข้างชายฝั่งของเราโดยการยิงระเบิดเข้ามาคุณต้องทำหน้าที่หลบระเบิดให้ได้โดยการที่คุณสมมติระเบิดลงตรงหน้าคุณต้องกระโดดหลบเฉียงๆแล้วก็คุณต้องวิ่งฉีกออกไปเขาอันนี้เป็นวิธีการฝึกของเขาเขาก็เลยจะโยนระเบิดปิงปองใส่เข้าไประ
0: เบิดปิงปอง
1: กระสุนเรือมาแล้วปืนโคกมาแล้วนึกภาพออกใช่ไหม
0: น
1: ึ
0: กออกเข้าใจแล้วเรื่องนี้มันไม่แบบอันตรายหรอกแบบคนเรียนอ่ะมันจะไม่โดนกันหรอ
1: เรามีพยาบาลเรามีซัพพอร์ตเรียบร้อยเพราะว่าตอนปีหนึ่งเขาก็มีรถพยาบาลประกบเรียบร้อยคุณเป็นอะไรคุณมีซัพพอร์ตแน่นอน
0: โรงพยาบาลอยู่ตรงข้ามโรงเรียน
1: โรงพยาบาลอยู่ตรงข้าม
0: โอเคเข้าใจโอ้โหแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วว้าเสียดายจริงๆเลยเรื่องนสทนี่มันสนุกจริงๆ
1: บอกแล้วลองมาเป็นดูคุณจะได้เข้าใจรับรู้ถึงความสนุกถึงและการออกกำลังกายร่วมกัน
0: โอเคสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะขอบคุณค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่

0: ผู้พันดิน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยเพื่อพบปะพูดคุยและกระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่กำลังจะสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลบรรยากาศตลอดการรับประทานอาหารกลางวันเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองนายกรัฐมนตรีและคณะทูตได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายเรื่องทั้งประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศตลอดจนเรื่องราวและความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยการพบปะครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากการพบหารือในรูปแบบทางการสะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประชาคมการทูตในประเทศไทยอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุพ.ร.ก.กู้เงินถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดพร้อมเตรียมประกาศให้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นวาระสำคัญของประเทศ
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการพิจารณาพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยการพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นวาระที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากงบประมาณและการดำเนินการตามพ.ร.ก.ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่แค่เรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเป้าหมายในซีโร่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความไม่แน่นอนและวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุสส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นดังนั้นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะต้องตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวนพศรแก้วขำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมยกระดับให้ไทยกลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียเน้นย้ำคนไทยคว้าโอกาสจากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติหลังได้รับความเชื่อมั่นจากปัจจัยการเมืองและการเงินการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand Focus 2026ว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในจุดที่สามารถเปลี่ยนผ่านและยกระดับให้กลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียซึ่งงาน Thailand Focus จะเป็นหนึ่งตัวกระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นว่าไทยกลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มการลงทุนจากปัจจัยสำคัญทางการเมืองและการเงินการคลังที่นักลงทุนมองว่ามีเสถียรภาพซึ่งจะเป็นรากฐานให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นและพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆโดยย้ำว่าภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการลงทุนและคว้าโอกาสจากการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยไม่ได้ลงทุนมานานจึงเป็นอุปสรรคที่ต้องหันไปพึ่งพาการส่งออกและการบริโภคในประเทศจึงจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เรามาอยู่กันมาเจอกันในช่วงเวลาเย็นๆเป็นช่วงเวลาที่ดีมากค่ะเหมาะสำหรับการติดตามรับฟังข่าวสารกับรายการ5แยกข่าววันนี้มาเจอกันในวันพุธที่26สิงหาคม2569อีกแค่4วันหรือเปล่า4-5 วันจะหมดอีก1เดือนแล้วนะคะก็มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันค่ะใครที่รับฟังอยู่ช่องทางไหนก็ทักทายกันไปด้วยนะคะวันนี้เนี่ยทีมงานสวทรนองเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการออกอากาศนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสามารถติดตามรับฟังได้เลยค่ะอยู่ในพื้นที่ไหนในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนฟังได้ผ่านทาง11สถานีนะคะกับรายการ5แยกข่าวของเราค่ะวันนี้นะคะดิฉันณัฐวดีศรียาภัยค่ะก็มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันยังมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยนะคะคอยเรียบเรียงข่าวสารหาข่าวที่แบบสดใหม่วันต่อวันเลยค่ะวันนี้นะคะบรรณาธิการข่าวของเราค่ะคุณคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ค่ะแล้วก็ฝ่ายเทคนิคนะคะนำทีมโดยคุณอำนาจเกียรติกสิกรค่ะคุณธนกรจิตอภิญญากุลคุณธนรักษ์ดวงจันทร์และคุณธนวัฒน์สุขดาษค่ะควบคุมการผลิตโดยคุณพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยท่านโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะรายการ5แยกข่าวในวันนี้คุณผู้ฟังมาดูในแต่ละช่วงกันหน่อยว่าเรานำอะไรมาฝากกันบ้างนะคะหลักๆ ก็จะเป็น2ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกก็รู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ก็จะหยิบยกข่าวสารที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้นะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นข่าวฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันวันนี้ก็มีข่าวจากภูเก็ตนะคะมีข่าวจากกระบี่แล้วก็มีข่าวจากระนองมาฝากกันด้วยแล้วก็ช่วงที่3 PRD Service ค่ะแน่นอนเป็นช่วงของนโยบายของรัฐบาลก็ได้หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันให้ทุกคนได้ติดตามเนาะว่านโยบายของรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยมีนโยบายไหนที่ตรงกับเราบ้างและเราจะได้รับสิทธิในส่วนไหนบ้างนะคะก็รอติดตามกันได้ในทุกช่วงของรายการแต่ว่าช่วงแรกในวันนี้ค่ะเราไปติดตามในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันก่อนค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: มาดูข่าวแรกกันเลยค่ะไปในพื้นที่ของภูเก็ตก่อนเลยนะคะก็มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำค่ะไปดูการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กันค่ะก็มีทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำค่ะจัดขึ้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระบรมในพระราชินูปถัมภ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะมีหลายภาคส่วนมากค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมีบุคลากรการศึกษามีเครือข่ายของผู้ปกครองด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมีน้องๆนักเรียนเนี่ยเข้าร่วมงานประมาณกว่า400คนซึ่งถือว่าเยอะมากคุณผู้ฟังถามว่าทำไมเขาถึงต้องเปิดศูนย์ในครั้งนี้ขึ้นมาค่ะหลักใหญ่ใจความสำคัญของเขาเลยเนี่ยการเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำค่ะเขาบอกว่าตั้งใจเปิดให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้และให้ทุกคนเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้มันสอดคล้องกับแนวคิดของเมืองทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าสมาร์ทซิตี้ค่ะก็ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาตัวจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะโดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกหลานของเรานี่แหละผ่านการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทำจริงค่ะ ภายในศูนย์ถามว่าจะได้ลงมือปฏิบัติอะไรกันบ้างเขามีถึง12ฐานด้วยกันค่ะฐานแรกเป็นฐานการเรียนรู้การปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาตินะคะฐานที่2ฐานการเรียนรู้ถอดรหัสลับต้นไม้ดิจิทัลค่ะฐานที่3ฐานการเรียนรู้ธนาคารกล้าไม้แห่งอนาคตฐานที่4ฐานการเรียนรู้นวัตกรรมเยาวชนกู้โลกยุค Next Gen ค่ะแล้วก็ฐานต่อไปเป็นฐานการเรียนรู้ Zero Waste Hero ค่ะฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะ Recycle ค่ะฐานการเรียนรู้มหัศจรรย์ปุ๋ยหมักชีวภาพฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาและฐานการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ความยั่งยืนค่ะ12ฐานนี้นะคะเพื่อให้น้องๆนักเรียนแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนักเรียนก็ได้รุ่นไหนก็แล้วแต่ที่คุณใส่ใจเรื่องของการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคุณก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะคะผ่านการจัดกิจกรรมการลงมือทำตามฐานต่างๆแล้วก็การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะเขา

ใช่สำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตนะคะแน่นอนว่าเขามีการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอดและยังได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการประกวดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำระดับประเทศกลุ่ม B ค่ะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568มาครอบครองนะคะจึงได้มีการพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จอยู่แล้วอ่ะยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ในด้านของการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรและขยายผลไปยังสถานศึกษาชุมชนแล้วก็พื้นที่อื่นๆค่ะนอกจากนี้ภายในงานนะคะเขามีการมอบทุนสนับสนุนกันด้วยค่ะนำไปดำเนินงานที่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 20,000 บาทด้วยกันพร้อมกับสื่อสนับสนุนการดำเนินงานแล้วก็การประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้นะคะไปจนถึงเรื่องของรายละเอียดต่างๆก็เป็นการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาต่อยอดกันไปค่ะในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกให้น้องๆเยาวชนได้หันมาใช้ชีวิตแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักโลกของเรากันด้วยค่ะจากที่ภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งประเด็นแต่เป็นในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างค่ะกระบี่มีการจัดกิจกรรมนะคะน้ำใจแม่ไม่มีวันเหือดแห้งค่ะโดยทางด้านของท่านอังกูลศรีลาเทวกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระหฤทัยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569ค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ก็มีท่านนายกเหล่ากาชาดนะคะมีท่านนายอำเภอคลองท่อมค่ะหัวหน้าส่วนราชการรองประธานผู้ประสานงานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็อีกหลายภาคส่วนเลยค่ะมีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกระบี่ก็เข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะในโอกาสนี้ทางด้านของท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เองท่านก็ได้พูดถึงกิจกรรมนะคะว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่ออยากให้ทุกคนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความสามัคคีการช่วยเหลือการแบ่งปันให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้รับความอบอุ่นทางจิตใจตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสำหรับตัวกิจกรรมเองก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันคุณผู้ฟังแล้วก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆ นักเรียนนะคะที่ศูนย์การเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ75คนค่ะแล้วก็มีการสนับสนุนงบประมาณจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่างๆในจังหวัดกระบี่ด้วยขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองนะคะท่านก็ได้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมแล้วก็เปิดงานอย่างเป็นทางการเขาบอกว่างานนี้เนี่ยไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นการสื่อถึงความรักความเมตตาและความสมัครสมานสามัคคีของทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่ที่พร้อมให้การช่วยเหลือกันในยามยากเปรียบดังน้ำใจของแม่ที่ไม่มีวันเหือดแห้งค่ะจากกระบี่นะคะไปต่อเนื่องกันเลยค่ะมาดูข่าวที่จังหวัดระนองกันสักหน่อยค่ะเรื่องของการยกระดับการดูแลการให้บริการสุขภาพกันบ้างนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาเราไปใช้บริการที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็มักจะมีเรื่องคอมเพลนต่างๆว่าระบบบริการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะล่าสุดเนี่ยทางจังหวัดระนองนะคะก็มีการยกระดับเรื่องของการที่จะก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฉุกเฉินมานะคะเพื่อที่จะให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะมีการประชุมติดตามความคืบหน้ากันไปเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมกาอยู่ของโรงพยาบาลระนองค่ะนำทีมโดยท่านราชันมีน้อยท่านพ่อเมืองจังหวัดระนองก็เป็นประธานการประชุมก็ได้ไปตรวจติดตามโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉินวินิจฉัยรักษาเป็นอาคารลักษณะ8ชั้นด้วยกันค่ะซึ่งเจ้าตัวอาคารตัวนี้เนี่ยเขาก็อยู่ภายใต้ของโครงการยกระดับศักยภาพระบบบริการสุขภาพครบวงจรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์พื้นที่พิเศษชายแดนไทยเมียนมาโรงพยาบาลระนองประจำปี2569นะคะ
ก็

0: มีหลายภาคส่วนที่ไปประชุมร่วมกันเมื่อวานนี้หลักๆก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะมีผู้บริหารก็พูดคุยกันไปนะคะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องคำนึงอยู่บนความคุ้มค่ามากที่สุดว่างบประมาณที่ทุ่มเทไปประมาณ 1,200 กว่าล้านบาทเนี่ยจะนำไปจัดแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนแรกก็จะนำไปก่อสร้างอาคารนี้ค่ะแล้วก็อีก1ส่วนจะนำไปจัดซื้อหาคารุพันธ์ทางการแพทย์และนำมาใช้ผ่านทางโครงการนี้นะคะเขาบอกว่าจังหวัดระนองหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นเมืองที่มีการพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นในหลายๆด้านก็เลยต้องมีการพัฒนากันไปค่ะคือท่านพ่อเมืองเองก็บอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญนะเพราะว่ามีประชาชนจากพื้นที่ชายแดนแล้วก็จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามารับบริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลระนองเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะที่จะมีผลต่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการลดความเหลื่อมล้ำการเพิ่มโอกาสแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามารับการรักษาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงในที่ประชุมเองเขาก็มีการหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนี้นั่นแหละค่ะโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าอย่างที่เราบอกไปค่ะแล้วก็ความโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาสามารถเข้าไปตรวจสอบได้แล้วก็ต้องมีประโยชน์สูงสุดนะคะที่เกิดขึ้นจากประชาชนแล้วก็เพื่อให้โรงพยาบาลระนองมีความพร้อมในการรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาด้วยค่ะก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันในช่วงแรกในวันนี้นะคะในช่วงของรู้ทันรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ยังไม่ชินกับชื่อช่วงสักเท่าไหร่คุณผู้ฟังเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาในช่วงของ PRD Service ค่ะ
1: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
2: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
1: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
2: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
1: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
2: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน1441ศูนย์ AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
1: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
2: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
1: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: มาอยู่ในช่วงของ PRD Service นะคะใน 2-3 นาทีสุดท้ายคุณผู้ฟังไปกันแบบรวดเร็วเลยค่ะก็เป็นเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนะคะล่าสุดค่ะคณะรัฐมนตรีเคาะออกมาแล้วนะคะว่าจะมอบงบให้ประมาณ558ล้านบาทนำไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบกันไปค่ะกำชับโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งการว่าต้องทำให้รวดเร็วที่สุดค่ะมาดูค่ะงบประมาณ558ล้านบาทเนี่ยก็จะแบ่งการช่วยเหลือออกเป็นกรณีแบบนี้ค่ะกรณีแรกเนี่ยนำไปช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ประจำเนี่ยในพื้นที่ได้รับน้ำท่วมดินโคลนถล่มไม่เกิน7วันนะคะก็จะได้รับเงินในการช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วัน ก็จะได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทด้วยเช่นกันตอนนี้สำรวจออกมาแล้วก็มีอยู่ประมาณ 69,771 ครัวเรือนค่ะกรณีที่3เป็นกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยโดยตรงนะคะจากการจมน้ำการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตแล้วก็การช่วยเหลืออื่นๆค่ะในส่วนนี้จะมีการมอบเงินช่วยเหลือให้รายละ2ล้านบาทจำนวน5รายในพื้นที่น่านค่ะแล้วก็ยังมีงบอื่นๆด้วยนะคะที่อยู่ในการดูแลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็จะมีการมอบค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้จ่ายไม่เกินจริงนะคะเป็นการช่วยเหลือครอบครัวละประมาณ 88,600 บาทค่ะกรณีของบ้านเช่าก็จะมีการช่วยเหลือให้ด้วยนะคะถ้าใครที่อยู่บ้านเช่าเนี่ยเขาก็จะมีการช่วยเหลือมอบเงินให้ 2,500 บาทจำนวน2เดือนด้วยกันค่ะก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือที่เรานำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยช่วงเย็นแบบนี้ค่ะพรุ่งนี้พบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะที่จะเป็นแม่ขายในการผลิตรายการ5แยกข่าวและในช่วงต่อไปก็อยู่ติดตามรับฟังกันไปยาวๆได้เลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทีมงานสวทบึงการเป็นผู้ผลิตรายการออกอากาศค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ผมจตุรพรผ่านนาคนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬนะครับพร้อมทีมงานสวทบึงกาฬทุกคนนะครับนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวแห่งความประทับใจพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกร นะครับมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสำหรับในช่วงแรกวันนี้คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับโดยภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงนี้อยากจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปในอดีตเมื่อหลาย10ปีที่แล้วแต่ก่อนนะครับที่บึงกาฬเนี่ยไม่ได้เป็นบึงกาฬอย่างทุกวันนี้นะครับเป็นบึงกาฬที่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายซึ่งถือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลมากๆนะครับจากกรุงเทพมหานครต้องเดินทางมาไกลมากนะครับที่นี่เพื่อมาที่บึงกาฬแต่ว่าด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์นะครับแม้ที่บึงกาฬจะอยู่ห่างไกลก็เสด็จมาที่บึงกาฬณขณะนั้นซึ่งยังเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายอยู่นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะเป็นการย้อนอดีตไปนะครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเมื่อครั้งนั้นนะครับเสด็จจากภูพานราชนิเวศไปทอดพระเนตรโครงการชลประทานลุ่มน้ำบางบาดตามพระราชดำริที่อำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายขณะนั้นนะครับและส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่นะครับก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับประสบนิกรมีความยินดีมีความสุขมากๆนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีนาถนะครับได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรในวันนั้นนะครับก็สร้างความปลาบปลื้มปิติแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับซึ่งในครั้งนั้นเองนะครับได้ทรงพระราชดำรัสนะครับกับพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดภูทอกหรือว่าวัดเจติยาคีรีวิหารนะครับซึ่งได้มีบันทึกเอาไว้ในหนังสือกุลเชษฐาภิวาทที่ระลึกเนื่องในวโรกาสทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระอัฐิธาตุและทรงเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถเรื่องราวในครั้งนั้นระบุเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับในครั้งนั้นทรงมีพระราชดำรัสกับพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดภูทอกหรือวัดเจติยาคิรีวิหารทรงถวายยาชุดและผ้าห่มแก่พระอาจารย์จวนด้วยเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2520นับเป็นวาระแรกที่ทรงเยี่ยมนมัสการพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถและทรงมีพระราชดำรัสทางธรรมะด้วยนับแต่นั้นมาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นิมนต์ในงานพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆเป็นปกติประจำและเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมนมัสการท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถอีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2522ผลของการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกซึ่งทรงมีพระราชปรารภจะให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยราษฎรในการเกษตรท่านพระอาจารย์จวนก็อนุโมทนาในพระราชดำรินั้นและตั้งต้นคิดจะทำฝ่ายน้ำตามบริเวณหมู่บ้านหลายแห่งโด ดยเฉพาะระหว่างปูทอกน้อยและปูทอกใหญ่ให้รถแทรกเตอร์มาเกรดปูนดินสร้างอ่างเก็บน้ำเงินกฐินผ้าป่าและแม้แต่เงินพระราชทานก็เช่นเดียวกันท่านสั่งจ่ายเป็นค่าแทรกเตอร์ทั้งหมดพระอาจารย์จวนท่านว่าเงินของท่านก็ทำบุญให้ท่านความจริงแผ่นดินนี้เป็นของท่านราษฎรก็ของท่านก็เอาเงินของท่านทำให้แผ่นดินของท่านทำให้ราษฎรของท่านอ่างเก็บน้ำนี้ภายหลังกรมชลประทานมาจัดแต่งเสริมคันดินให้มั่นคงปัจจุบันเป็นที่เก็บน้ำสำหรับการประปาในวัดและหมู่บ้านนาคำแคนเมื่อท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่27เมษายน2523พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานตลอด7วันณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครในวันพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถเมื่อวันที่18เมษายน2524ณเมรุชั่วคราวหน้าวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดปู่ท่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีระหว่างพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ญาติสนิทและศิษย์เข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาทสำหรับเจดีย์พิพิธภัณฑ์ท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชปรารภว่าอัฐิของท่านพระอาจารย์จวนนั้นไม่ควรจะแบ่งแยกกันออกไปควรจะเก็บรวบรวมกันไว้ณที่วัดที่เดียวกันเพื่อให้บรรดาศิษย์และประชาชนได้มาเคารพสักการะได้ทั่วกันกระทั่งเจดีย์สำเร็จจึงเป็นที่มาของภาพดังกล่าวนี้นะครับคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบรรจุพระอัฐิธาตุและทรงเปิดพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถณวัดเจดียาคีรีวิหารหรือวัดปู่ทองตำบลนาแสงกิ่งอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายโดยการเสด็จในหลายๆครั้งที่จังหวัดบึงกาฬที่ครั้งหนึ่งนั้นยังเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายที่อยู่ห่างไกลได้สร้างความปลื้มปิติให้ประสงค์นิกรจนถึงทุกวันนี้และประสงค์นิกรต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินตราบเท่าทุกวันนี้นะครับก็ยังคงมีเรื่องราวที่พระองค์ทั้งสองพระองค์นะครับพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาเสด็จมาที่จังหวัดบึงกาฬอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวแห่งความประทับใจที่ปู่ย่าตายายเล่าสู่ลูกหลานฟังนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องราวความประทับใจตั้งแต่วันนั้นตราบจนถึงปัจจุบันนี้และตลอดไปครับนี่คือเรื่องราวนะครับในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องครับสำหรับในช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ในช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นะครับช่วงตามรอยพระเมตตาครับจะพาคุณผู้ฟังนะครับมารู้9เรื่องราวของแม่แห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเรื่องแรกนะครับจะพาคุณผู้ฟังครับมาดูพระนามอันเป็นมงคล ดยพระนามสิริกิติ์นะครับเป็นพระนามที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรเรียกโดยลำลองว่าคุณหญิงสิริส่วนพระราชสวามีจะทรงเรียกว่าแม่สิรินะครับพระราชสวามีก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยคำทำนายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนยังไม่รู้นะครับเรื่องราวที่สองครับคือเรื่องราวของคำทำนายจากแขกเลี้ยงวัวครับคือเป็นคนแขกนะครับท่านผู้หญิงเกณฑ์หลงสนิทวงณอยุธยาเคยเล่าว่าเคยมีแขกนะครับแขกเลี้ยงวัวมาทำนายหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ในขณะนั้นวัย 2,000 ษาโดยแขกเนี่ยบอกว่าต่อไปหมายถึงหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์นะครับจะเป็นมหาราณีซึ่งหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็เคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็รู้สึกขบขันก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องจริงในอีก15ปีต่อมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เองก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่สร้างรอยยิ้มนะครับให้กับหลายๆคนเวลาได้อ่านเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องที่3คือจุดกำเนิดของรสนิยมนะครับเขาใช้คำว่าแบบองค์แม่นะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในครั้งก่อนเสด็จในสมัยที่เสด็จทรงไปศึกษาต่อที่รีองรีฟเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับทรงเรียนวิชาพิเศษสำหรับกุลสตรีโดยเฉพาะวิชาภาษาศิลปะและดนตรีซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสนพระทัยด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องแฟชั่นเรื่องของชุดต่างๆนะครับซึ่งนำมาสู่ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ท่านนะครับในการนำชุดไทยของสุภาพสตรีนะครับมาจัดระบบใหม่ก็ถือว่าเป็นมรดกที่พระองค์ทรงทิ้งไว้นะครับให้กับลูกหลานไทยครับต่อมานะครับเรื่องราวที่พระองค์ได้ทรงพบกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับพระองค์ทรงใช้คำว่าเป็นเกลียดแรกพบนะมากกว่ารักแรกพบนะครับเรื่องราวครั้งนั้นนะครับเคยทรงเปิดเผยกับสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง BBC นะครับว่าในการพบเจอกันครั้งแรกในหลวงรัชกาลที่9ทรงปล่อยให้พระองค์ต้องทรงซ้อมถอนสายบัวรอนาน3ชั่วโมงจนเป็นความเกลียดแรกพบนะครับมากกว่าจะเป็นรักแรกพบจนเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงพระองค์กลับเป็นผู้ที่ในหลวงรัชกาลที่9นึกถึงจึงได้ส่งไปดูแลและส่งเริ่มเปิดพระทัยนับแต่นั้นมานะครับก็เป็นเรื่องราวของความรักที่เหมือนในละครเหมือนกันนะครับใครที่อ่านก็จะมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจมากทีเดียวนะครับเรื่องราวที่5ครับพระองค์ทรงเป็นพระอัครมเหสีผู้ทรงขึ้นว่าราชการแทนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับถือว่าเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่2ของไทยต่อจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ภายหลังจากพระราชสวามีก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชประสงค์จะผนวดตามโบราณราชประเพณีนะครับเพราะฉะนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงส่งขึ้นว่าราชการแทนนะครับเป็นสมเด็จรีเจนต์พระองค์ที่2ของไทยครับต่อมานะครับเรื่องราวที่6คือพระองค์เป็นเรียกว่าเป็นแม่แห่งวงการแฟชั่นผู้มาก่อนการครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่าฉลองพระองค์ของพระองค์จะเป็นเสมือนกับสัญลักษณ์ของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ให้สตรีไทยมีชุดประจำชาติที่สง่างามและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนิตยสารแฟชั่นชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้จารึกว่าพระองค์ทรงเป็น1ใน12สุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลกครับเรื่องราวที่7นะครับพระองค์ทรงเป็นพระผู้บุกเบิกซอฟต์พาวเวอร์ของไทย นิตยสารแฟชั่นชื่อดังระดับโลกอย่าง Vogue ครับฉบับของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับได้มีการเผยแพร่พระสิริโฉมของพระองค์ในฉลองพระองค์ชุดไทยซึ่งถือเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่เวทีโลกเป็นครั้งแรกๆทีเดียวนะครับโดยพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นแฟชั่นนิสต้านะผู้มาก่อนการทีเดียวนะครับเรื่องราวที่8ครับฉลองพระองค์เยี่ยมราษฎรเคยมีพระราชดำรัสนะครับว่าในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในแต่ละหมู่บ้านเป็นเรื่องยากที่จะเสด็จจึงต้องมีการแต่งฉลองพระองค์เพื่อให้เกียรติเจ้าภาพและทรงเป็นเจ้านายที่เคร่งครัดเรื่องของการแต่งกายเพื่อแสดงความเคารพต่อประชาชนพระองค์ทรงตระหนักว่าประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จนะครับก็อยากจะเห็นพระองค์ท่านนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็อยากจะแต่งกายให้ดูดีที่สุดนะครับที่ประชาชนคาดหวังนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหลายๆคนเวลาย้อนดูภาพหรือว่าคลิปวิดีโอพระราชกรณียกิจก็จะเห็นว่าพระองค์ก็จะลงไปพูดคุยกับราษฎรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของอาชีพอะไรต่างๆนะครับจนนำมาสู่การสนับสนุนเรื่องของอาชีพในหลายๆครั้งนะฮะที่เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรก็จะเกิดมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะครับและเรื่องราวที่9ครับนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าพระสมัญญาแม่ของแผ่นดินครับเป็นที่มาของการกำหนดให้วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติครับจากพระราชกรณียกิจในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของราษฎรทั่วประเทศเสมือนแม่คนหนึ่งที่ดูแลลูกนะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยก็จะมีลูกเยอะมากนะครับทั่วประเทศนะครับแต่ว่าด้วยความที่แม้ว่าพื้นที่ไหนจะอยู่ห่างไกลก็ตามความเป็นแม่ของพระองค์นะครับก็เสด็จมาหาลูกในทุกๆพื้นที่นะครับต้องบอกว่าในทุกจังหวัดของไทยพระองค์ล้วนเคยเสด็จมาเยี่ยมราษฎรมาเยี่ยมลูกของพระองค์นะครับก็สมกับสมัญญาแม่ของแผ่นดินนะครับนี่คือ9เรื่องราวครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่นำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: และช่วงสารต่อพระราชปณิธานในวันนี้นะครับสารต่อพระราชปณิธานวันนี้จะพาคุณผู้ฟังครับมาติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับโดยล่าสุดนะครับทางกรมศิลปากรมีการเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรว่าเป็นไปตามกรอบเวลาครับกรมศิลปากรนะครับได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระเมรุมาตรสร้างและหอเปลื้องพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและชิมพระพลายกสนามหลวงอาคารมหาเล็กและอาคารบริการสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระพลายกหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์พระพลายกวัดพระเชตุพนและเกยลารวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบและงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569นี้ครับส่วนความคืบหน้าของการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569นี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศต่อไปสำหรับการจะสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏบรมอัฐิหรือพระอบบรรจุพระบรมอัฐิและพระถ้ำศิลาลองในเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569นี้ครับนอกจากนี้นะครับจะมีการจัดนิทรรศการพิเศษงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในบริเวณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและนิทรรศการพระเมรุมาตรศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรพร้อมทั้งมีการจัดแสดงมหรสพในช่วงเวลาจัดนิทรรศการด้วยโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้แก่การปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว7ชั้นสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติคือวันพฤหัสบดีหน้าบานอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยพประดิษฐานอยู่ตรงกลางโดยเน้นการใช้เฉดสีหลักเป็นสีส้มซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติหลังคาพระจิตกาธานปรับรูปแบบเป็นหลังคาซ้อน7ชั้นให้สอดรับกับพระสัปตปดลเสวตฉัตรและการกำหนดระดับความสูงของสะพานเกินให้สัมพันธ์กับราชยานที่ใช้ในการเทียบในพระราชพิธีส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียงแบบแผนโครงการเพื่อนพึ่งพาสื่อถึงพระกรุณาที่คุณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและราษฎรผู้ยากไร้และอัตลักษณ์ความเป็นทหารสื่อถึงระเบียบวินัยและความเข้มแข็งผ่านการออกแบบสระโบกธรณีที่มีผิวน้ำเรียบนิ่งเพื่อสะท้อนภาพพระเมรุแสดงถึงความสงบมั่นคงและระเบียบอันงดงามซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและแผนการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับสำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรครับขณะเดียวกันนะครับในช่วงท้ายนี้นะครับจังหวัดบึงกาฬได้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569เวลา 14:30 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนายสมหวังอารีเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดและประสบนิกรชาวจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมในพิธีและร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้จังหวัดบึงกาฬได้มีหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวังเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถราชชนนีพันปีหลวง สำนักพระราชวังจึงได้จัดวันให้จังหวัดบึงกาฬเป็นเจ้าภาพในวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:30 นาทีอันเป็นการภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับในวันนี้ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬหรือสวท.บึงกาฬต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นทีมอาชีวะอาสาเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
6: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
4: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
1: ทีมอาชีวะอาสาเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนกว่า1ล้านบาท
7: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ภายใต้โครงการอาชีวะอาสาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติภารกิจเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาจาก7จังหวัดภาคเหนือผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลเข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6วันครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ14จุดโดยจัดตั้งศูนย์ Fix It Center รวมทั้งสิ้น26ศูนย์จากการประเมินมูลค่าความช่วยเหลือเบื้องต้นคิดเป็นเงินที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรวมประมาณ 1,161,900 บาทนับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยศูนย์ Fix It Center อาชีวะอาสาทั้ง26ศูนย์จะยังคงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดกลางห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีเจ็บ7รายสาหัส2รายเร่งส่งต่อโรงพยาบาลยะลาศูนย์วิทยุสพยหาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งอุบัติเหตุจากการทดลองวิทยาศาสตร์ภายในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีรายงานว่าเกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดระหว่างการทดลองส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นจำนวน7รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยครูผู้หญิงจำนวน2รายและนักเรียนจำนวน5รายโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสจำนวน2ราย1รายได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาและอีกรายได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอก ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงสาเหตุและลักษณะของการทดลองที่นำไปสู่การเกิดเหตุระเบิดดังกล่าวโดยจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปเบื้องต้นยังไม่มีรายงานรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมโดยความคืบหน้าของเหตุการณ์และอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระปี2569มีความเป็นธรรม
8: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระประจำปี2569ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบโดยคณะกรรมการกลั่นกรองได้ใช้เวลาพิจารณานานถึง14ชั่วโมงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสมดุลที่สุดตำแหน่งมีจำนวนจำกัดผ่านไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดแต่จะพิจารณาจากความเหมาะสมความรู้ความสามารถและหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมยืนยันว่าผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาอย่างแน่นอนสำหรับวาระประจำปี2569มีตำแหน่งระดับนายพลตำรวจว่างรวม163ตำแหน่งประกอบด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ3ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ6ตำแหน่งผู้บัญชาการ19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ41ตำแหน่งและผู้บังคับการ94ตำแหน่งโดยคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานได้ประชุมพิจารณาแล้วเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าววันนี้ครับวันพุธที่26สิงหาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับรวมถึง AM 819 KHz AM 891 KHz ครับและ1467 KHz ที่วันนี้ติดตามรับฟังรายการอยู่นะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ครับทางเพจ Facebook ของเราและก็ยังมี YouTube นะครับรวมถึงในโซเชียลมีเดีย TikTok ก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับออนไลน์ไปพร้อมกันในทุกๆแพลตฟอร์มดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับหมายเลขโทรศัพท์02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721รายงานตัวพร้อมกันครับ 17:07 น.ถึง 19:00 น.ครับแน่นอนว่าหลากหลายเรื่องราวทีมงานของเราครับวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์ของเราครับช่างเทคนิคของเราคุณสุวิทย์โสมนัสประสานงานครับข้อมูลข่าวสารรายงานทุกเรื่องราวคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นวันนี้อยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะทักทายมาไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็วันนี้ขึ้นเรียบร้อยนะครับมีหลายท่านเลยนะครับคุณมันนี่วันนี้มารายงานตัวแล้วน้องแชมป์ก็มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลกันวันนี้มีหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหลักเกณฑ์นะครับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับต้องบอกว่ามีรายละเอียดมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทั้งในส่วนของการแจ้งหลักเกณฑ์เรื่องการเยียวยาซึ่งต้องบอกว่านี่ก็คือเรื่องสำคัญทั้งกรณีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็การเยียวยาในส่วนของรายครัวเรือนด้วยนะครับก็จะมีรายละเอียดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวันนี้ก็จะมีอีกหลายๆเรื่องราวท่านรองนายกเชนนะครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดน่านเพื่อที่จะไปเร่งรัดการฟื้นฟูนะครับพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคาดว่านะครับจะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วก็การเยียวยานะครับพร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นครับเร่งซ่อมแซมเส้นทางเพื่อให้พี่น้องได้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งนะครับหลายคนที่ติดตามอยู่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็คืบหน้าไปกว่าร้อยละ70แล้วนะครับสำหรับการฟื้นฟูแล้วก็การเยียวยาในจังหวัดน่านสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับครับแล้วก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมติดตามในทุกเรื่องราวแล้วก็ส่งกำลังใจกันได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่พื้นที่ไหนนะครับแต่เรื่องแรกวันนี้เลยนำคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องสำคัญก่อนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามข่าวกันอยู่ตลอดทั้งวันครับโดยวันนี้ครับมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะฮะซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกหลังเปิดประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ครับได้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบนะครับจากวิกฤตด้านพลังงานสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 2,569 วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทครับโดยในวันนี้ครับแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลนะครับถึงเรื่องของความจำเป็นเป็นการตราพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานโดยท่านย้ำครับว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดการพึ่งพาฟอสซิลนะฮะโดยวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงนะครับชี้แจงถึงเรื่องสำคัญในเรื่องของความขัดแย้งที่ตะวันออกกลางซึ่งต้องบอกว่าช่วงจำได้ช่วงประมาณต้นปีใช่ไหมครับที่เราเจอวิกฤตตะวันออกกลางนะครับเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยโอ้โหหลายคนก็บอกว่าราคาน้ำมันตอนนั้นเนี่ยปรับ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่แหละครับคือเรื่องของความขัดแย้งที่ตะวันออกกลางกระทบเรื่องของการผลิตการขนส่งน้ำมันแล้วก็เรื่องของก๊าซนะครับทำให้ต้นทุนพลังงานต้นทุนสินค้าการขนส่งค่าครองชีพเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอครับและก็ไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดกู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายโดยศาลรัฐธรรมนูญครับมีคำวินิจฉัยแล้วว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้ครับวงเงิน400ล้านบาทเนี่ยก็จะแบ่งเป็น200ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบส่วนอีก200ล้านบาทนะครับก็สำหรับเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกนะครับรวมถึงพัฒนาทักษะนวัตกรรมด้านพลังงานโดยรัฐบาลก็ยืนยันครับว่าการกู้เงินจะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังโดยคาดนะครับว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินร้อยละ70พร้อมมีกลไกครับในการกลั่นกรองนะครับเรื่องของการใช้เงินอย่างคุ้มค่าใช้เงินอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับจากนั้นครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็อภิปรายไม่เห็นด้วยนะครับกับการออกพระราชกำหนดโดยมีการตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นและก็ความเร่งด่วนของการกู้เงินรวมถึงความคุ้มค่าแล้วก็ความชัดเจนในการนำวงเงิน400ล้านบาทเนี่ยไปใช้พร้อมย้ำว่าฝ่ายค้านก็จะตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้การกู้เงินเนี่ยสร้างภาระต่อประชาชนในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่วันนี้ก็ได้มีการติดตามกันนะครับหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ติดตามกันอยู่คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยนะครับเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวันเนี่ยมีหลายเรื่องราวต้องบอกว่าในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงข่าวเกิดขึ้นมากมายคุณผู้ฟังและที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าเกี่ยวเนื่องนะครับกับชีวิตเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยของเราดังนั้นครับใครที่ตอนนี้ติดตามกันอยู่พื้นที่ไหนบ้างนะครับส่งมาบอกกันนะครับรายงานตัวกันหน่อยนึงที่เบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปคุณผู้ฟังนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงครับ02-276-9721นะครับวันนี้มีคุณสุรชัยวันนี้นะครับทักทายมาแล้วก็มีป้าปุป้าปุสวัสดีนะครับแล้วก็มีป้าติ๋วนะครับวันนี้ก็รายงานตัวมาหน่อยนึงนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับบรรยากาศของเย็นวันพุธกลางๆสัปดาห์แล้วก็เป็นพุธปลายเดือนแล้วนะครับหลายคนก็บอกโอ้ปลายเดือนแล้วแต่ละวันแต่ละเดือนโอ้ผ่านไปเร็วเหลือเกินคุณบอลดังนั้นเนี่ยก็มาร่วมติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากทางด้านของเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาดูอีกเรื่องนึงครับทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ท่านชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรครับถึงเรื่องสำคัญของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทครับท่านบอกว่ามีความจำเป็นรับมือวิกฤตพลังงานท่านย้ำด้วยนะครับว่าใช้เงินตามความจำเป็นเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็รักษาวินัยการคลังนะครับโดยวันนี้ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ท่านได้มีการชี้แจงครับต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับถึงเรื่องของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน400ล้านบาทท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่ามีความจำเป็นนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำครับว่าทุกฝ่ายต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2เนี่ยสะท้อนนะครับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพเงินเฟ้อกำลังซื้อของประชาชนหากไม่เร่งแก้ไขครับอาจจะกระทบต่อภาคธุรกิจแล้วก็การจ้างงานรัฐบาลครับมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องหามาตรการทั้งระยะสั้นนะครับแล้วก็ระยะยาวสำหรับพระราชกำหนดฉบับนี้ครับก็มีเป้าหมายสำคัญเนี่ย3ด้านคุณผู้ฟังนะครับเรื่องแรกเลยครับช่วยเหลือ ประคับประคองประชาชนกับเศรษฐกิจนะครับเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ส่งเสริมด้านการลงทุนด้านพลังงานสะอาดจากต่างประเทศโดยเป็นการเปิดโอกาสครับให้ภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับรวมถึงส่งเสริมเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครับเพื่อเพิ่มการผลิตพลังงานนะครับภายในประเทศในส่วนของการจ่ายเงินกู้ยืนยันครับว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์คัดกรองโครงการเนี่ยอย่างเข้มงวดโดยพิจารณาจาก1ความจำเป็นนะครับความคุ้มค่าแล้วก็ความพร้อมหากไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะไม่อนุมัตินะครับพร้อมติดตามแล้วก็รายงานผลอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำด้วยครับว่ากระทรวงการคลังนะครับจะกู้เงินตามความจำเป็นแล้วก็มีการใช้จ่ายจริงโดยคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังและกรอบหนี้สาธารณะโดยการกู้เงินครั้งนี้ครับมีกรอบและก็วัตถุประสงค์ชัดเจนไม่ใช่การกู้เงินมาเก็บไว้ใช้หรือเป็นเช็คเปล่านะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธันประภาสนะครับกล่าวด้วยว่าสถานการณ์ครับความขัดแย้งในตะวันออกกลางตอนนี้ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับยังคงมีความผันผวนประเทศไทยครับจึงจำ

ดยท่านก็ย้ำด้วยครับว่ามีความจำเป็นนะครับแล้วก็จะต้องทำงานด้วยความโปร่งใสและรักษาวินัยการเงินการคลังนั่นเองนะครับข้อความมาดูกันหน่อยนึงใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีคุณจิรารัตน์วันนี้มาแล้วแชร์หรือยังนี่นะฮะถ้ามาแล้วก็ฝากกดหัวใจนะครับ1ใจด้วยแล้วก็1แชร์นะครับแชร์แล้วบอกด้วยคุณรจนาบุรณกิตตินะครับคุณอเนกพลิกไทยรายงานตัวมาแล้วสติ๊กเกอร์กี่ดวงนะเนี่ย1 2 3 3ดวงวันนี้เรียบร้อยนะครับใครส่งมาเยอะที่สุดเดี๋ยวจะดูไปพร้อมๆกันนะครับทางด้านของเพจ Facebook ของเรานะครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะครับในส่วนของการติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงบ้างครับก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นปากท้องไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเรื่องของค่าครองชีพแต่ในขณะเดียวกันครับอีก1ประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนก็สนอกสนใจนะครับเรื่องราวของการโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยึดหลักคุณธรรมพร้อมดึงนายฉัตรชัยบางชวดนะครับเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยงานด้านความมั่นคงนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงครับถึงกรณีเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยครับท่านบอกว่าก็เป็นไปตามฤดูกาลนะครับแล้วก็เรื่องของความเหมาะสมก็ยึดหลักเรื่องของคุณธรรมแล้วก็การนำเอาคนที่มีความรู้มีความสามารถมาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นเป้าหมายแรกนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลยังระบุด้วยครับว่าการย้ายผู้บริหารผู้ว่าราชการก็เป็นไปตามเรื่องของการหมุนเวียนงานนะครับแล้วก็องค์ความรู้เพื่อทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีการแต่งตั้งนายฉัตรชัยบางชวดอดีตเลขาธิการสมช.นะครับท่านก็บอกว่าให้มาดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุครับเนื่องจากคุ้นเคยการทำงานร่วมกันมานาน1ปีนะครับก็สามารถสื่อสารแล้วก็ทำงานประสานกันได้ดีนะครับก็จะเข้ามาช่วยงานด้านการประสานงานด้านความมั่นคงนะครับด้านการเจรจาต่างๆขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่นั้นนะฮะก็ให้รอพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตกันนะครับก็ยังมีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านก็นำทีมด้วยนะครับในการแถลงเรื่องของการกวาดล้างอาชญากรรมรูปแบบใหม่ชู3 มาตรการเข้มนะฮะในการสกัดทั้งเรื่องของการสวมสิทธิ์ทุนนอมินีแล้วก็เรื่องของการปราบยาเสพติดย้ำครับเรื่องสำคัญคือปิดชื่อถือพฤติกรรมจัดหนักกับสแกมเมอร์มาเฟียปืนเถื่อนฟันเด็ดขาดถ้ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปข้องเกี่ยวนะครับพร้อมเร่งยึดทรัพย์เฉลี่ยคืนผู้เสียหายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประทานครับการแถลงข่าวเรื่องสำคัญนั่นก็คือการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมีนายพลพีสุวรรณชวีนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านการบริหารนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ให้การเข้าร่วมนะฮะในการแถลงข่าวครั้งนี้ครับที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าการแถลงข่าวครั้งนี้ครับเป็นภาพรวมนะฮะเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่มีการเชื่อมโยงทั้งในส่วนของสแกมเมอร์การสวมสิทธิ์ทางทะเบียนเรื่องของทุนนอมินีธุรกิจผิดกฎหมายเรื่องอาวุธปืนเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องการฟอกเงินนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นครับว่ารัฐบาลเนี่ยประกาศตัวเป็นศัตรูอย่างชัดเจนกับการกระทำอันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับแนวทางของรัฐบาลตอนนี้ครับคือการบริหารจัดการที่ไม่แยกส่วนกันร่วมกันทำงานแล้วก็ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับเชื่อมกำลังแล้วก็ทำงานร่วมกันให้รวดเร็วกว่ากลุ่มอาชญากรเหล่านี้นะครับโดยในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกเลยครับว่าติดตามนะครับแล้วก็ให้ข้อสั่งการ

0: กับทุกหน่วยงานให้ร่วมกันทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตำรวจ DSI ปปช.อปท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องสำคัญครับที่มีประเด็นนะครับจับประเด็น3เรื่อง1คือการอุดช่องโหว่ของระบบทะเบียนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพื่อไม่ให้มีการซื้อขายเรื่องของการสวมสิทธิ์นะครับโดยใช้คนไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการขยายผลไปสู่เรื่องเส้นทางการเงินนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี่ท่านนายกบอกนะครับเรื่องที่2ครับเรื่องของการจัดระเบียบธุรกิจการปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับตามข่าวที่เราตามกันอยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมฮะที่เราก็เสนอกันทุกวันว่ามีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็จะมีกลุ่มทุนนอมินีไปอยู่กันไปทำธุรกิจกันนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับท่านบอก2ด้านที่ต้องทำพร้อมกันอันนี้เป็นนโยบายสำคัญ1จัดระเบียบธุรกิจปราบทุนนอมินีทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือจัดการกับผู้ที่จงใจฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดแก้ปัญหานะครับเรื่องราวทั้งหมดนะฮะอย่างโปร่งใสนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับอีกเรื่องนึงครับที่หลายๆคนก็ต้องบอกว่าติดตามกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเรื่องราวของอาชญากรรมออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์นะครับซิมผีบัญชีม้าที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่ต้องจัดการคืออาวุธปืนผิดกฎหมายแล้วก็เรื่องของยาเสพติดนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยคือการปราบนะฮะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการตรวจสอบร้านค้าสนามยิงปืนนะครับเรื่องของอาวุธปืนต่างๆปืนเถื่อนรวมถึงการตั้งนะฮะเป็นจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เพื่อสกัดทั้งอาวุธแล้วก็ยาเสพติดอันจะนำความเดือดร้อนมาสู่พี่น้องประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้ต้องจัดการอย่างเด็ดขาดนะครับความคืบหน้าที่ท่านมีการแถลงคือทั้งยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินจับกุมผู้กระทำผิดยึดคืนที่ดินของรัฐตรวจยึดอาวุธปืนกับยาเสพติดนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญนะครับอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับตนก็ได้มอบแนวทางการทำงานเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีความสบายใจนะครับท่านบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป้าหมายของรัฐบาลนะครับไม่ใช่เพียงแค่จับกุมให้ได้มากขึ้นแต่คือไม่ให้ระบบของรัฐเนี่ยถูกใช้เป็นช่องทางของอาชญากรรมให้คนสุจริตได้ทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงทุกๆคนเนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณทุกๆหน่วยงานคุณผู้ฟังรวมถึงพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนทุกท่านด้วยที่ช่วยกันแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ย้ำว่าจะเดินหน้าในการติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็โปร่งใสเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความมั่นคงของประเทศต่อไปด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็นำทีมแถลงเรื่องความสำเร็จนะครับในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบสแกมเมอร์การสวมสิทธิ์ทางทะเบียนจัดการเรื่องทุนนอมินีธุรกิจผิดกฎหมายอ่ะจะมีอาวุธปืนยาเสพติดเรื่องการฟอกเงินนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลตอนนี้ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าเป็นศัตรูกับสแกมเมอร์การสวมสิทธิ์ทางทะเบียนทั้งหมดทุนนอมินีทั้งหมดจัดการให้หมดสิ้นไปนะครับแล้วก็ธุรกิจผิดกฎหมายทั้งหมดอาวุธปืนยาเสพติดการฟอกเงินนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเดินหน้าแล้วก็แถลงเรื่องความสำเร็จที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการแถลงนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะจัดการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข้อมูลข่าวสารนะฮะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ครับวันนี้มีหลายข้อความเลยที่ส่งเข้ามานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็มีกำลังใจจากคุณโอใช่ไหมฮะวันนี้ส่งมาคุณพิสมัยด้วยแชร์เรียบร้อยลงกลุ่มไปเรียบร้อยคุณใบเหมียวด้วยนะครับก็บอกว่าทุกๆวันต้องฟังข่าวกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงที่ก็ต้องบอกว่ายังคงเดินหน้าติดตามกันอยู่นะครับ แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการประชุมต่างๆในวันนี้นะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็เปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29โดยไทยครับในฐานะเจ้าภาพก็เดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมนะครับมุ่งเพิ่มโอกาสเรื่องของงานแล้วก็รายได้แรงงานอาเซียนสู่สากลโดยวันนี้ครับ26สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานครับในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับโดยก็วันนี้ครับมี11ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมประเทศคู่เจรจาบวก3คือมีจีนนะครับมีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นตลอดจนผู้นำองค์กรระดับโลกครับอาทิรองเลขาธิการอาเซียนผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับมีรองเลขาธิการ OECD มีผู้อำนวยการภูมิภาค IOM นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับเข้าร่วมประชุมที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครโดยหลักๆครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ากระทรวงแรงงานวันนี้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานภายใต้แนวคิดคือการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนนะครับเรื่องของการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยก็จะมีการผลักดันในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ตลอดระยะเวลา2ปีข้างหน้าครับกระทรวงแรงงานจะผลักดันนะครับเรื่องของการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานสกิลนะครับเรื่องของให้เป็นที่ยอมรับครับในระดับสากลตรงนี้เป็นประโยชน์ครับเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยก็พร้อมขับเคลื่อนนะครับผ่านการรับรองจาก3เสาหลักนั่นก็คือ1หลักสูตรเรื่องของการฝึกอบรมนะ2ครับมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็3ศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องเลยครับที่ต้องติดตามกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูล สร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
10: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: ติดตามกันต่อครับช่วงเวลา 17:35 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเรียกว่าอัปเดต ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบวันมีประเด็นสำคัญที่เรียกว่าหลายๆคนก็ติดตามกันแต่บางคนอาจจะทำงานนะครับบางคนอาจจะประชุมอยู่ก็ไม่รู้ว่าในแต่ละวันในวันนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแน่นอนครับเดี๋ยวสรุปให้ได้ติดตามกันในทุกๆวันเอาทักทายคุณผู้ฟังก่อนเลยในเพจของเรารวมถึงทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเพจ Facebook ก็คู่ขนานไปกับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี105 MHz นะครับ AM 1467 GHz หลายๆคนบอกตอนนี้กำลังทำกับข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะทานในช่วงมื้อเย็นด้วยก็ขอให้มีความสุขนะครับในทุกๆวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ตลอดทั้งวันในวันนี้หลายคนบ่นมีนะมีเข้าไปดูข้อความบอกเหนื่อยมากประชุมและประชุมโอ้โหเข้าใจเลยนะครับเรื่องของการทำงานก็จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันข้อความที่ส่งมานะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่มีคำถามมาเยอะเลยสถานการณ์ที่จังหวัดน่านเป็นอย่างไรคุณบอลครับอัปเดตหน่อยนึงล่าสุดครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่งลงไว้เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็เป็นการลงพื้นที่นะครับของท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นะครับท่านก็เร่งรัดครับเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านต้องนำเรียนก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายนะครับน้ำลดละนะครับแต่ในขณะเดียวกันพอน้ำลดเสร็จปั๊บทุกท่านก็เจอเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรื่องของดินโคลนใช่ไหมฮะที่ต้องบอกว่าหลังจากเกิดน้ำท่วมที่น่านเนี่ยแน่นอนพอน้ำลดต้องมาเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการซ่อมแซมถนนเรื่องของเส้นทางวันนี้ครับ26สิงหาคม2569ครับนายกชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางครับไปที่อำเภอปัวนะครับจังหวัดน่านโดยติดตามเรื่องของความคืบหน้านะครับในการฟื้นฟูพื้นที่อย่างที่บอลบอกก็คือเรื่องของดินโคลนใช่ไหมครับแล้วก็ขยะโอ้โหเราบอกว่าหลังน้ำลดแน่นอนเราเจอเรื่องอะไรครับขยะที่มันลอยมากับสายน้ำต่างๆนี่เยอะมากขยะเยอะจริงๆนะครับจากภาพข่าวที่ได้เห็นแล้วก็ดูในเพจของสวท.เนี่ยต้องบอกขยะเยอะมากหลังน้ำลดนะครับตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าล่าสุดของวันนี้ครับก็ดำเนินการไปแล้วเนี่ยกว่า 70% นะครับก็ได้มีการเข้าไปสอบถามชาวบ้านนะครับที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันสำหรับหลายๆคนที่บอกก็มีเสียงแบบโอ้โหน้ำมาครั้งนี้มันแรงมากแล้วบางคนก็บอกว่าทรัพย์สินนี่เก็บไม่ทันน้ำพัดไปหมดเลยข้าวของต่างๆสิ่งของมีค่าต่างๆนะครับก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้กันและก็ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันหลังจากนั้นครับท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์ก็เดินทางต่อครับไปที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำกูลนะครับเพื่อไปดูจุดที่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนตรงนี้สำคัญครับบ้านเรือนเนี่ยจ ากภาพข่าวเราจะเห็นเลยว่าถูกน้ำเนี่ยซัดนะครับไปหมดเลยแล้วก็ถูกโคลนซัดจนบ้านเนี่ยพังเสียหายไปทั้งหลังคุณผู้ฟังที่บริเวณนี้นะครับนายชนันท์ก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็เปิดภาพแบบจำลองสามมิติเป็นบ้านผู้ประสบภัยที่จะสร้างขึ้นนะฮะออกแบบในลักษณะของการยกพื้นนะครับสูงนะครับเพื่อความปลอดภัยอีกทั้งนะครับรัฐบาลก็ยังมีเงินสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะมาบรรเทาความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็สั่งการครับหน่วยงานในจังหวัดนะครับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งจัดหานะฮะเร่งจัดการในส่วนของการดูแลจัดการเศษวัสดุก่อนเรื่องของท่อนไม้เรื่องขยะสิ่งปฏิกูลให้ออกไปจากพื้นที่ทางน้ำโดยเร็วนะครับรวมถึงอีกเรื่องนึงที่ต้องดูแลกันนะครับนั่นก็คือเรื่องสำคัญก็เป็นการซ่อมแซมถนนสะพานจะเห็นเลยว่าน้ำมาเร็วมาแรงใช่ไหมสะพานขาดสะพานชำรุดอย่างที่ทราบกันก็ต้องเร่งซ่อมเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับกลับมาใช้ได้อย่างปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานทั้งระบุเรื่องของกรมชลประทานทั้งอบจ.นะครับเทศบาลก็ระดมทุกสรรพกำลังครับในการที่จะเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งนะครับหลังจากที่น้ำตอนนี้ก็ลดลงแล้วนะครับก็เข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูนะครับก็เป็นกำลังใจครับข้อความมากมายจากคุณผู้ฟังที่ทั้งใน TikTokเอ่ยนะครับแล้วก็ในเพจก็ส่งมาเยอะแยะเลยนะครับบอกว่าเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ผ่านช่วงวิกฤตไปด้วยกันนะครับมีข้อความตอนนี้ส่งมาจากไทยชิปใช่ไหมครับสวัสดีด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่คุณปั๊บด้วยนะครับวันนี้บอกว่าเป็นหนึ่งกำลังใจที่ส่งเข้ามาขณะเดียวกันครับมาดูเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงเรื่องการเยียวยากันหน่อยปภ.นะครับปภ.ชี้แจงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ครับครัวเรือนละ9,000 บาทนะฮะกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่เรื่องนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นกำลังใจในขณะเดียวกันก็มีการชี้แจงกันนะครับจากทางด้านของนายชัยรัตน์แก้วเพียรเพ็ญนะฮะซึ่งท่านเป็นรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับอุทกภัยปี2569ร่วมกับผู้แทนปภ.41จังหวัดนะครับอำเภอด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยเปิดเผยครับว่าเรื่องเร่งรัดนะครับการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี2569นะครับมีมติเห็นชอบนะครับในกรอบวงเงินเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับโดยกำหนดหลักเกณฑ์นะครับมาดูหลักเกณฑ์กันนิดนึงนะครับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้กรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายและที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะครับก็จะมีการแบ่งเรื่องของการความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยครับเป็นหลักเกณฑ์ต่างๆนะฮะก็จะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับต่อ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยโดยตรงท่านจะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทคุณผู้ฟังนะครับทั้งนี้ประชาชนครับสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็ยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองก็ไปได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ปภ.ครับเน้นย้ำหน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลนะครับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบจะเข้าสู่ระบบทันทีนะครับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเต็มที่นะครับขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้ธนาคารออมสินก็สามารถจะโอนทันทีนะครับโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้โดยตรงนะฮะดังนั้นก็ตรวจสอบนะครับอย่างที่ย้ำกันคือเรื่องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเขาตรวจสอบเสร็จเขาก็จะได้โอนเงินนะครับในการเยียวยาให้ท่านทันทีนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนที่รวดเร็วนะครับเพื่อที่จะนำตรงนี้นะครับไปดูแลเรื่องของชีวิตเรื่องของความเดือดร้อนต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รีบมาบอกกันนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากครั้งนี้ก็อุทกภัยครั้งนี้นะครับก็จะมีการช่วยเหลือกันรายละ2ล้านบาทนะฮะกรณีเสียชีวิตนะครับเป็นการชี้แจงจากปภ.นะครับเรื่องหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย2569นั่นเองนะครับนี่ก็นำเรียนกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันมีคุณไทยชิปก็ยังคงส่งมานะครับแล้วก็บอกว่าโอ้อ่านทั้งข้อความด้วยนะครับอ่านไปด้วยดูไปด้วยครับใครที่ส่งเข้ามาทั้งในเพจด้วยแล้วก็ใน TikTok ด้วยก็จะถือว่าเป็นการร่วมพูดคุยข่าวกันนะครับแล้วก็จัดรายการไปพร้อมๆกันไปกันที่อีกเรื่องนึงบ้างครับพาลงใต้กันหน่อยนึงนะครับไปที่เรื่องของอุทกภัยที่ภาคเหนือที่จังหวัดน่านแล้วพาไปที่จังหวัดชายแดนใต้กันหน่อยนึงครับล้านของด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุด5ผู้ว่าชายแดนใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดคุมพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลาวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตลอดจนสถานที่ราชการนะครับที่มีความสำคัญนะฮะก็เรียกว่าเรื่องนี้ทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการนะครับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดสตูลนะครับนี่คือ5จังหวัดชายแดนใต้ให้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดนะครับสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดนะครับย้ำนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาสตูลให้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดยกระดับความพร้อมของกลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและรัดกุมที่สุดนะครับเพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์เนี่ยขยายวงกว้างและก็สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนมาดู4กรอบ4มาตรการจับประเด็นเป็นข่าวสรุปให้กรอบแรกนะครับที่เป็นการวางมาตรการเพื่อดูแลพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้1เลยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุการณ์ซ้ำอย่างเข้มงวดโดยให้ฝ่ายปกครองทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนบูรณาการครับสนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จัดกำลังลาดตระเวนแล้วก็ตั้งจุดตรวจนะฮะจุดสกัดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจุดยุทธศาสตร์สำคัญครับเส้นทางหลักเส้นทางรองสถานที่ราชการนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคต่างๆรวมถึงจุดล่อแหลมครับที่ต้องบอกว่าเคยเกิดเหตุมาก่อนเพิ่มความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นนะครับแล้วก็ความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลากลางคืนด้วยนะครับตลอดจนช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งคาดว่าอาจจะมีการก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ขึ้นได้นะครับบูรณาการด้านการข่าวเรื่องนี้ก็สำคัญนะครับให้ฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงติดตามตรวจสอบประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องทุกชั่วโมงครับเพื่อเร่งดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสถานที่ที่มีความเปราะบางสูงเช่นสถานที่ราชการโรงเรียนนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.สต.นะครับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุหากกรณีครับพบนะฮะเรื่องของวัตถุต้องสงสัยพบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลที่มีพฤติกรรมผิดปกติให้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยได้ทันทีพร้อมประสานเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เป็นผู้ที่มีอำนาจเข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบโดยด่วนที่สุดนอกจากนี้ครับก็ได้มีการสั่งให้ทั้งจังหวัดแล้วก็อำเภอเร่งนะครับประชาสัมพันธ์นะครับข้อมูลต่างๆสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตประจำวันหลีกเลี่ยงนะครับการเข้าไปยังพื้นที่ในพื้นที่ที่เป็นจุดอันตรายต่างๆแล้วก็เน้นย้ำนะครับเรื่องของการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการแล้วก็แหล่งข่าวที่เป็นทางการเท่านั้นแล้วก็ต้องไม่ตื่นตระหนก งดเว้นการส่งข่าวปลอมข่าวเฟกนิวเพื่อป้องกันความสับสนความวุ่นวายแล้วก็สร้างความหวาดกลัวเกิดขึ้นในสังคมด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องนี้ก็สำคัญเร่งฟื้นฟูและก็รักษาความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการสื่อสารระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV นะครับโดยสั่งการให้จังหวัดอำเภอครับในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยประสานปฏิบัติการร่วมกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าไปตรวจสอบนะครับตรงไหนเสีย CCTV ตรงไหนที่ยังชำรุดนะครับตรงไหนที่ยังใช้การไม่ได้ก็ต้องไปซ่อมนะฮะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ทดแทนทันทีนะครับในส่วนที่เสียหายให้กลับมาใช้การได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับให้ในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่กำกับติดตามสถานการณ์นะครับเรื่องของความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงครับหากเกิดเหตุการณ์สำคัญมีสถานการณ์ใดๆที่อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อความสงบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยของประชาชนให้รายงานตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทราบโดยทันทีนะครับนี่ก็เป็นความห่วงใยจากกระทรวงมหาดไทยที่ห่วงใยทั้งในเรื่องของสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กำชับฝ่ายปกครองทุกระดับนะครับทั้งผู้ว่าราชการนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเจ้าหน้าที่อส.ชรบ.หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งนะครับด้วยความเสียสละแล้วก็ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งนะครับให้กับพี่น้องประชาชนหากพบเห็นนะครับก็สามารถแจ้งทั้งกำนันครับทั้งผู้ใหญ่บ้านนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารหรือทางด้านของสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1569ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็สั่งการด่วนที่สุดนะครับให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนใต้5จังหวัดนั่นก็คือนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาแล้วก็สตูลครับเพิ่มเรื่องของระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดแล้วก็ยกระดับกลไกความพร้อมเรื่องของฝ่ายปกครองนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเรียกว่าก่อติดกันทั้งภาคเหนือเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นการดูแลการเยียวยาต่างๆแล้วก็ทางด้านปภ.นะครับก็ได้มีการออกมาตรการเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการสั่งการให้ยกระดับเรื่องของการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้เอามาดูข้อความกันหน่อยนะฮะขอบคุณมากๆครับที่ส่งข้อความมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการดำเนินรายการของทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวนะฮะก็ยังคงติดตามข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องคุณสุรชัยครับติดตามทุกวันนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะทีมข่าวที่เรียกว่าทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่เคียงข้างกันในทุกเวลานะครับทุกๆสถานการณ์นะครับมีคุณรภัทรพงษ์แสงดำนะครับทักทายมาในเพจของสวท.ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ทักทายมากดติดตามไว้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณเสวียนเล็กสถานด้วยนะครับแล้วก็มีคุณชุติมานะครับวันนี้บอกว่าติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่วันนี้นะครับส่งเข้ามาหลายคนบ่นว่ารถติดด้วยนะฮะตอนนี้ฟังอยู่บนถนนนะครับทั้งลาดพร้าวนะฮะก็เปิดฟังแล้วก็มีแถวๆสีลมด้วยบอกการจราจรค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงของการเลิกงานด้วยนะครับไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางไม่ต้องรีบนะบางคนขับรถไปบางคนเร่งรีบปาดซ้ายปาดขวาเดี๋ยวต้องใจเย็นๆใจร่มๆแล้วก็ฟังข่าวไปด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องละกันนะฮะก่อนที่จะเตรียมไปเคารพธงชาติกันเอาข่าวดีข่าวดีหน่อยสำหรับคนชอบเที่ยวเอาใครชอบเที่ยวยกมือขึ้นแบบโอ้ยใกล้ละเทศกาลท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอหมดฝนนะเดี๋ยวตุลาครับพฤศจิกาอากาศหนาวแล้วใช่ไหมธันวาคมนี่หลายๆคนเริ่มจองแล้วเซิร์ชดูที่พักหน่อยจะไปเหนือหรือไปใต้หน่อยอาจจะไปอีสานจะไปไหนข่าวดีมาบอกกันนะครับสำหรับไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับหลายๆท่านเลยกำลังรออยู่สำหรับไทยเที่ยวไทยพลัสด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องข่าวดีนะครับในขณะเดียวกันที่หลายๆคนบอกมานะครับวันนี้นะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ และกีฬาครับได้มีการเปิดเผยเรื่องแรกก่อนกรณีที่มีการร้องเรียนพฤติกรรมนะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ก่อความวุ่นวายนะครับทำตัวเป็นคนที่เป็นคนเกเรก็แล้วกันในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญตามข่าวเราจะเห็นที่สมุยใช่ไหมเป็นข่าวอยู่แล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยยืนยันครับว่านักท่องเที่ยวที่ก่อปัญหาตอนนี้ได้ดำเนินการในการเพิกถอนวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลท่านเน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชนชาติแต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเคารพวัฒนธรรมไทยอย่างเคร่งครัดนะครับพร้อมแสดงจุดยืนชัดเจนครับว่าประเทศไทยของเราจะไม่ยอมให้ใครใช้พื้นที่เป็นสัญลักษณ์หรือสร้างความขัดแย้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไรก็ตามครับมาตรการเรื่องของการเพิกถอนวีซ่าจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไม่ใช่วิธีเหมาเข่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับแน่นอนว่าเพื่อป้องกันปัญหาบานปลายท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับครับไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เร่งจัดการเพิกถอนผู้กระทำผิดทันทีทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ประสานงานกับทางททท.สถานทูตแล้วก็สายการบินเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับข้อกฎหมายวัฒนธรรมไทยแล้วก็ช่องทางการขอความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทางลงสู่ประเทศไทยโดยบอกว่าตำรวจท่องเที่ยวก็พร้อมครับพร้อมเป็นเพื่อนร่วมเดินทางทั้งให้คำแนะนำด้วยนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นก็แน่นอนอีกเรื่องนึงมาตรการเรื่องการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับแน่นอนว่าจังหวัดน่านอย่างที่บอกว่าก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้สำหรับช่วงปลายฝนเข้าสู่ต้นหนาวที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็จะมี1โครงการครับไทยเที่ยวไทยก็มีความพร้อมนะครับ1ตุลาคม2569นะครับก็เตรียมตัวเปิดให้บริการโดยคาดว่าก็จะเสนอต่อที่ประชุมครม.ภายในเดือนกันยายนนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็การติดตามนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็น02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับส่งเข้ามารายงานกันเข้ามาข้อมูลข่าวสารการติดตามต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ยังคงมีเรื่องราวต่างๆให้ได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับมีหลายๆท่านเลยที่ส่งเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับบอกรับฟังอยู่แล้วก็ที่นครปฐมตอนนี้ก็ฟังอยู่นะครับรวมถึงเพชรบุรีนะครับหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับมีสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างกันช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับไปเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
10: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
11: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
12: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
11: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
12: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
11: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
16: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
8: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
16: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
8: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
16: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที
17: ่ขอบคุณ
18: ขอโทษ
17: ขอบคุณ
18: ขอโทษ
17: ขอบคุณ
18: ขอโทษ
19: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
17: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

วัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดพังงาคว้า2รางวัลเครือข่ายต้นแบบปปท.ระดับดีเยี่ยมระดับดีเดินหน้าสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตจังหวัดพังงาตรวจติดตามพังงาสมาร์ทเพียร์เร่งใช้ท่าเรืออัจฉริยะเต็มศักยภาพจังหวัดพังงาพัฒนาศักยภาพไลฟ์การ์ดยกระดับความปลอดภัยทางน้ำสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวจังหวัดพังงาประชุมเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดครม.อนุมัติงบกลาง558ล้านเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี69ครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทครม.เห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวยอมความไม่ได้เพิ่มโทษหนักขึ้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเจอผสมเมทแอมเฟตามีนเอโทมิดีดซึ่งเป็นสารเสพติดในพอร์ตเคครั้งแรกชี้สุดอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดพังงาคว้า2รางวัลเครือข่ายต้นแบบปปท.ระดับดีเยี่ยมระดับดีเดินหน้าสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตร่วมกับภาคประชาสังคมพร้อมส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อผนึกกำลังในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตสร้างสังคมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและส่งเสริมวัฒนธรรมทุกคนไม่ทนต่อการทุจริตพัฒนาเครือข่าย PACC ต้านทุจริตคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตตลอดจนสร้างการรับรู้เฝ้าระวังต่อต้านแจ้งเบาะแสและร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมีการคัดเลือกเครือข่ายที่มีคุณสมบัติและผลงานที่เป็นที่ประจักษ์เพื่อประกาศยกย่องเป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ผลการคัดเลือกปรากฏว่าจังหวัดพังงามีหน่วยงานเครือข่ายได้รับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตยกย่อง2แห่งได้แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในระดับดีเยี่ยมซึ่งเป็นระดับที่ผ่านการประเมินและได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า80คะแนนและสำนักงานคลังจังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในระดับดีซึ่งเป็นระดับที่ผ่านการประเมินและได้คะแนนรวม 60-69 คะแนนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานและเครือข่ายในการส่งเสริมธรรมาภิบาลการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสังคมให้ยึดมั่นในความสุจริตโปร่งใสและไม่ยอมรับการทุจริตจังหวัดพังงาตรวจติดตามพังงาสมาร์ทเพียร์เร่งใช้ท่าเรืออัจฉริยะเต็มศักยภาพนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมประชุมตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการเปิดใช้งานและการใช้ประโยชน์ในการบริการจริงเต็มศักยภาพของท่าเทียบเรืออัจฉริยะจังหวัดพังงาณห้องประชุมภูผาชั้น2ศาลากลางจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนางวีนัทมุกราผู้อำนวยการกลุ่มรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของโครงการท่าเทียบเรืออัจฉริยะจังหวัดพังงาเพื่อประเมินการเปิดใช้งานและการใช้ประโยชน์จากระบบต่างๆให้สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและสนับสนุนการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางทางน้ำสำหรับโครงการพังงาสมาร์ทเพียร์มีแนวคิดจากการพัฒนาท่าเรือสุรกุลอำเภอตะกั่วทุ่ง
ซึ่งเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมากโดยในปี2566มีเรือเข้าเทียบท่า 8,371 เที่ยวและมีนักท่องเที่ยวใช้บริการ 174,569 คนต่อปีขณะเดียวกันพบแนวโน้มอุบัติภัยทางน้ำและข้อจำกัดด้านข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการจึงนำแนวคิดท่าเทียบเรืออัจฉริยะมาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความปลอดภัยทางน้ำจังหวัดพังงาพัฒนาศักยภาพไลฟ์การ์ดยกระดับความปลอดภัยทางน้ำสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมที่1อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตรใบอนุญาตประกอบอาชีพไลฟ์การ์ดณโรงแรมเอราวัณพังงาโคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่การจัดอบรมครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการตลอดจนยกระดับมาตรฐานการดูแลและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อความปลอดภัยทางน้ำบทบาทของไลฟ์การ์ดและการสังเกตพฤติกรรมคนจมน้ำพร้อมตั้งภาคทฤษฎีด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นการห้ามเลือดการดามกระดูกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้นการช่วยเหลือกรณีสำลักอาหารหรือสิ่งอุดตันรวมถึงเทคนิคการช่วยเหลือผู้ใหญ่และเด็กเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงจังหวัดพังงาประชุมเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์จากเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศและแนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยพร้อมรับฟังการสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายรวมถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางการรับมือให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่สำหรับจังหวัดพังงาได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีครม.อนุมัติงบกลาง558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี69ครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 558,739,000 บาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เป็นค่าครองชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท 2.
กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท 3. กรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำหรือเสียชีวิตในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2. กรณีที่ประสบภัยหลายครั้งให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวครม.เห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวยอมความไม่ได้เพิ่มโทษหนักขึ้นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ใช้บังคับมาเป็นเวลานานไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันจึงปรับปรุงให้มีการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขบทนิยามความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้กำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้ถูกกระทำได้รับความปลอดภัยและระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้และคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดทางกฎหมายปรับเพิ่มโทษกรณีกระทำความผิดกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกำหนดบทลงโทษหนักขึ้นหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในระยะเวลา3ปีนับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนพร้อมทั้งกำหนดเหตุบรรเทาโทษกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปราณีโดยข้อมูลปี2568ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันพบเหตุมากกว่า 2,000 เคสในจำนวนนี้ประมาณ 20% เกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนทำร้ายกันขณะที่มากกว่า 20% มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดสะท้อนว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เพียงปัญหาภายในบ้านแต่เชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมร่างพระราชบัญญัตินี้มีเป้าหมายสำคัญคือคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำและสร้างระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นลดปัญหาอาชญากรรมและทำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเจอผสมเม็ดแอมเฟตามีนเอโทมิเดตซึ่งเป็นสารเสพติดในพอร์ตเคเป็นครั้งแรกชี้สุดอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2569กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอร์ตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอร์ตผลการตรวจพบเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ปัจจุบันถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอร์ตเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้การตรวจพบสารเสพติดดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบ
การนำสารทั้งสองชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการนำยาเสพติดมาใช้และเพิ่มความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อร่างกายการนำสารทั้งสองชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วสูดเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันเนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองทำให้หมดสติได้ขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รายงานผลการตรวจพบสูตรสารเสพติดดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบใหม่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศรวมถึงคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ

0: อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่ากังวลร้อนใจห่วงใยและอาทรค่ะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า anxious agitated apprehensive concernedFrantic, nervous และ troubled นะคะมาในวันนี้ค่ะเราก็มีอีกหนึ่งคำนะคะก็คือคำว่า uneasy สะกด UNEASY uneasy นะคะคำว่า uneasy นี้นะคะก็มีความหมายว่าหงุดหงิดนะคะจิตใจไม่สบายหรือว่าไม่สบายใจนั่นเองซึ่งจะมีความหมายเหมือนกับคำว่า anxious หรืออีกคำหนึ่งนะคะที่จะได้นำเสนอต่อไปก็คือคำว่า worried นะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะคำว่า uneasy ก็มาจากคำว่า easy ใช่ไหมคะที่มันแปลว่าง่ายหรือว่าสบายใช่ไหมคะเราเติมคำว่า un เข้าไปเนาะมันก็กลายเป็นไม่สบายนั่นเองเนาะไม่ง่ายในที่นี้นะคะก็คือจิตใจไม่สบายรู้สึกหงุดหงิดใจนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ you look uneasy do you feel uneasy because of his trait นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือคุณเนี่ยดูท่าทางไม่สบายใจนะคุณรู้สึกใจคอไม่สบายเพราะคำขู่ขวัญของเขาหรือเปล่านะคะคำข่มขู่ของเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคำนี้นะคะ uneasy นะอาจจะแปลว่าไม่สบายใจหรือใจคอไม่สบายก็ได้นะคะYou look uneasy. Do you feel uneasy because of his stress? นะคะก็คือไม่สบายใจกับคำพูดขู่ขวัญอย่างนี้ใช่ไหมคะอีกตัวอย่างประโยคค่ะ I feel a little uneasy about asking her to do me such a big favor. นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือฉันรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องไปขอความช่วยเหลือเรื่องใหญ่นะคะกับเธอคนนั้นนะคะก็คืออาจจะเรื่องที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะแต่ฉันก็ยังจะไปขอความช่วยเหลือเขาอีกทำนองเนี้ยนะคะก็รู้สึกไม่สบายใจนั่นเองนะคะมันก็มีคำว่า to do me a favor นะคะอันนี้ก็คือไปขอความช่วยเหลือนั่นเองแต่ไม่ใช่เรื่องทั่วไปค่ะเป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะคะก็รู้สึกไม่สบายใจI feel a little uneasy about asking her to do me such a big favor. ฉันรู้สึกนะคะไม่ค่อยสบายใจที่ต้องไปขอความช่วยเหลือเรื่องใหญ่กับเธอขนาดนั้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งเราก็คงจะแปลว่าไม่ง่ายนะคะ uneasy เนี่ยแต่ก็คือรู้สึกอะไรเอ่ยรู้สึกไม่สบายใจนะคะรู้สึกใจคอไม่ดีหรือว่ารู้สึกกังวลใจนั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.thขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุลรังสีตั๊กนรเศษศรีเสวกและนนท์สุวิชานนท์มหาหิงนะครับขอคิดดีๆบทเพลงเพราะๆนะครับมาหนุนใจท่านผู้ฟังองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของสุภาพสตรีอยู่นะครับท่านผู้ฟังแต่ข้อที่ไม่แตกต่างเลยนะครับก็คือเรื่องราวของชีวิตคนบางคนก็เติบโตมาในความสมบูรณ์แบบนะครับแต่หลายๆคนนะครับก็อาจจะเติบโตมาด้วยบาดแผลนะครับชีวิตของผู้หญิงหลายคนนะครับก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบบางคนก็เติบโตมาท่ามกลางความยากจนบางคนก็ถูกทอดทิ้งถูกปฏิเสธบางคนก็ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจหรือบางคนก็อาจจะผ่านความล้มเหลวไม่ว่าจะในชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนรักและอาจจะมีเหตุการณ์ที่เป็นความผิดหวังที่ยากจะลืมบาดแผลเหล่านี้จะไม่ปรากฏให้เห็นนะครับแต่บาดแผลนี้จะส่งผลต่อความรู้สึกความคิดและการใช้ชีวิตในระยะยาวนะครับก็คงเป็นเรื่องต้องหนุนใจกันและพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วรอรับสายอยู่นะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หรือจะทักทายมาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับเรามีเว็บไซต์นะครับที่เป็นรายการวิทยุที่จะให้ท่านผู้ฟังได้คลิกเข้าไปฟังทั้งอัปเดตรายวันแล้วก็ย้อนหลังได้ด้วย www.กำลังใจ.org นะครับกำลังใจ .org ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปรับฟังได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ยังมอบกระเป๋าใส่เหรียญนะครับใส่แบงค์ใส่กุญแจเล็กๆนะครับกระเป๋าเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับยินดีมอบให้กับท่านผู้ฟังนะครับติดต่อเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ08062187220806218722แล้วก็0622018933 0622018933นะครับกระเป๋าใส่เหรียญก็รอท่านผู้ฟังเป็นเจ้าของอยู่นะครับวันนี้วันที่26สิงหาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
0: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
0: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางปรัชญาของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ

0: บทเพลงจากศิลศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์นะครับเพลงคือเธอนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับหลายคนก็เติบโตมาด้วยชีวิตที่ไม่ได้ราบรื่นราบเรียบเสมอไปนะครับชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบบางคนก็เติบโตมาท่ามกลางความยากจนบางท่านบางคนก็เคยถูกทอดทิ้งถูกปฏิเสธบางคนก็หนักกว่านั้นนะครับถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจหรือบางคนก็อาจจะผ่านความล้มเหลวในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ชีวิตคู่มีการสูญเสียคนรักมีความผิดหวังที่ยากจะลืมสิ่งเหล่านี้เป็นบาดแผลนะครับแม้ว่าบาดแผลนี้จะไม่ปรากฏให้เห็นแต่ก็ส่งผลต่อความรู้สึกส่งผลต่อความคิดและการดำเนินชีวิตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับบาดแผลก็ไม่จำเป็นต้องเป็นจุดจบของชีวิตเสมอไปนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับผู้หญิงจำนวนมากก็สามารถที่จะเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังเปลี่ยนน้ำตาให้เป็นบทเรียนและเปลี่ยนอดีตที่แสนหนักหน่วงให้เป็นแรงผลักดันในการก้าวเดินต่อไปแต่สิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้นะครับก็คือการแยกนะครับการแยกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราออกจากคุณค่าของตัวเรานะครับนี่คือคนละเรื่องเลยนะครับการที่เราถูกปฏิเสธไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่านะครับการถูกทำร้ายก็ไม่ได้แปลว่าเราสมควรได้รับการปฏิบัติแบบนั้นตลอดไปและความผิดพลาดในอดีตก็ไม่ได้เป็นคำตัดสินตลอดชีวิตนะครับดังนั้นเราต้องเริ่มที่จะมองคุณค่าของเราเองและค่อยๆฟื้นคืนความมั่นใจและกล้าที่จะสร้างชีวิตใหม่นะครับแน่นอนครับท่านผู้ฟังคนที่ไม่เคยผ่านความเจ็บปวดอาจจะเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นได้ยากนะครับแต่คนที่เคยผ่านบาดแผลก็มักจะมีหัวใจที่อ่อนโยนมีความเข้าอกเข้าใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นประสบการณ์ของเรานะครับอาจจะทำให้เราเคยร้องไห้สิ่งนี้อาจจะเป็นบทเรียนนะครับที่ทำให้เราสามารถปลอบโยนคนที่กำลังทุกข์ได้อย่างแท้จริงหลายคนนะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายคนได้เป็นผู้ให้คำปรึกษาได้เป็นคนนั่งฟังเพื่อนเล่าเรื่องราวต่างๆได้เป็นอาสาสมัครได้เป็นผู้นำครอบครัวหรือเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นพอรู้ว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นครับท่านผู้ฟังการเข้มแข็งไม่ได้หมายถึงการเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวนะครับการเข้มแข็งก็คือการกล้ายอมรับนะคะว่าเราเคยเจ็บมาก่อนดังนั้นการที่เราจะมีใครสักคนนั่งคุยด้วยการที่ได้รับคำปรึกษาการได้รับการให้อภัยหรือให้อภัยคนอื่นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยานะครับแต่ที่สำคัญก็คือไม่จำเป็นต้องรีบหายนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่เป็นบาดแผลนั้นจะมีจังหวะในการฟื้นตัวของเขาเองครับ
1: เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jalthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
2: บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได
1: ้นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
2: แล้วอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
1: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www.jalthailand.org

0: บทเพลงจากคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์นะครับ Together ไปด้วยกันนะครับเป็นคณะนักร้องประสานเสียงของคริสตจักรนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็พูดถึงการที่เราต้องเติบโตมาด้วยบาดแผลนะครับจริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนไว้แหละครับเราต้องแยกให้ออกกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแยกให้ออกจากคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเรานะครับเพราะว่าบาดแผลนั้นไม่ได้กำหนดคุณค่านะครับและความเจ็บปวดเองที่เราได้รับนะครับต้องมีสิ่งดีเกิดขึ้นเพราะว่าความเจ็บปวดนั้นจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชีวิตของเรานะครับการเยียวยาที่สำคัญก็คือเราต้องเริ่มต้นยอมรับทุกสิ่งนะครับแต่ว่าการเข้มแข็งก็ไม่ได้หมายถึงการเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวแต่หมายถึงการยอมรับว่าเราเจ็บอยู่เรากำลังเจ็บนะครับแล้วก็ไม่มีใครจำเป็นต้องรีบหายจากความเจ็บปวดนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนทุกสิ่งมีจังหวะในการฟื้นตัวของตัวเองนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับพระเจ้าทรงใช้บาดแผลเพื่อการสร้างชีวิตใหม่นะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์นั้นก็มีตัวอย่างเรื่องราวของผู้หญิงที่มีบาดแผลนะครับแต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตของพวกเธอหญิงชาวสมาเรียนะครับเคยมีอดีตที่เต็มไปด้วยความผิดหวังในความสัมพันธ์แต่เมื่อเธอได้พบกับพระเยซูคริสต์ชีวิตของเธอได้รับการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งเมืองนะครับรูธเองก็สูญเสียสามีอดีตสามีนั้นก็มีอนาคตที่มั่นคงแต่ด้วยความสัตย์ซื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าพระองค์ทรงนำรูธไปสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยพระพรซึ่งเรื่องราวของผู้หญิงเหล่านี้ก็เตือนใจนะครับว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงมองที่อดีตนะครับแต่พระองค์ทรงมองถึงอนาคตที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้นะครับดังนั้นผู้หญิงที่อาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดและก็ได้รับการเยียวยาจะเป็นพยานที่ทรงพลังที่สุดนะครับเพราะว่าชีวิตของเธอเองนั้นเป็นหลักฐานนะครับว่าความหวังของชีวิตยังมีอยู่เสมอนะครับแน่นอนครับอาจจะไม่ได้ลืมอดีตนะครับแต่เรียนรู้ที่จะไม่ให้อดีตมาควบคุมอนาคตของตัวเองอีกต่อไปนะครับเมื่อเราเปิดใจให้พระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของเราความเจ็บปวดสามารถกลายเป็นเรื่องราวของพระคุณของพระเจ้าและเราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นจากชีวิตที่เคยแตกสลายนะครับพร้อมกันนั้นชีวิตของเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นอย่างที่เรียนล่ะครับวันนี้ถ้ายังมีบาดแผลอยู่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเพราะว่าบาดแผลในตัวของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเพียงบทหนึ่งของเรื่องราวชีวิตเราต้องเชื่อนะครับว่าเรายังสามารถเติบโตเรายังสามารถยิ้มได้อีกครั้งเรายังสามารถรักได้อีกครั้งและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายนะครับพระเจ้าทรงเห็นน้ำตาทุกหยดและทรงสามารถเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นพระพรในเวลาของพระองค์นะครับพระธรรมสดุดียืนยันไว้นะครับพระองค์ทรงรักษาคนที่ชอกช้ำใจและทรงพันบาดแผลของเขาก็อยากให้ทุกท่านนะครับเชื่อมั่นว่าแม้ว่าอดีตของเราจะมีรอยแผลแต่อนาคตก็เต็มไปด้วยความหวังและด้วยพระคุณของพระเจ้าบาดแผลจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่งดงามกว่าที่เคยเป็นมาก่อน
1: ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
0: ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะแนะนำรายการเข้ามาได้นะครับมีเนื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมส่งเข้ามาที่เพจ Facebook ของเรานะครับเพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยสำหรับวันนี้ผมและคุณตั๊กนรเศรษฐ์คงจากลาไปด้วยเสียงของคุณธานินทร์อินทรเทพครับจอมนางบนกลางใจขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่1.00%เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำรัฐบาลสหรัฐสั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้เงินพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่ชัดเจนซึ่งไม่ขัดข้องกับวงเงิน200,000,000,000 บาทแรกสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนแต่เห็นว่าอีก200,000,000,000 บาทอาจมีทางเลือกจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มพร้อมชี้ว่าการจัดทำโครงการพลังงานสะอาดเช่นโซล่ารูฟท็อปเพียงอย่างเดียวยังไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในภาพรวมและเสนอแผนเปลี่ยนผ่านระยะ12ปีสู่ระบบพลังงานที่มีราคาถูกสะอาดและเป็นธรรมขณะที่รัฐบาลชี้แจงความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนสินค้าค่าครองชีพและเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
3: สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนับเป็นวิกฤตร้ายแรงรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการกู้เงินจะดำเนินการตามความจำเป็นและใช้จ่ายจริงเพราะมีกระบวนการกันกรองโครงการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและวินัยการเงินการคลังโดยแบ่งวงเงิน200,000,000 บาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนอีก200,000,000 บาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
4: แล้วจะบอกเลยครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลที่ระบุชัดเจนแล้วเราพยายามทำให้พระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมีความโปร่งใสมีความชัดเจนมากขึ้นเราถึงมีระเบียบกระทรวงการคลังครับว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งกระบวนการนี้เป็นการกลั่นกรองจะสตริกแล้วก็เข้มงวดและเปิดเผยให้โปร่งใสและการดำเนินโครงการต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานและโครงการนี้จะต้องมีความพร้อมในการดำเนินงานมีความโปร่งใสมีความคุ้มค่า
2: ทั้งนี้การอภิปรายกำหนดกรอบเวลาตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง22 นาฬิการวม13 ชั่วโมงก่อนลงมติโดยหากสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติจะส่งพระราชกำหนดให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงเพราะประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึงกว่า90%ส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพและต้นทุนทางธุรกิจส่วนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว โดยกำหนดให้สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นสูงกว่า60%ควบคู่การพิจารณาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
5: วันนี้เราต้องตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับซัพพลายอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นน้ำมันตอนนี้ได้รับผลกระทบ
1: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำ
6: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนจากภาคเอกชนจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SMEขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกที่ประชุมจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการทางการเงินเฉพาะจุดเพื่อดูแลคุณภาพสินเชื่อของกลุ่ม SME และครัวเรือนเปราะบางที่ยังคงหดตัวรวมถึงต้องอาศัยนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาว
7: ภายใต้บริบทอย่างนี้เนี่ยกรรมการก็บอกว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยต้องทำควบคู่ไปกับนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดนะเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะในส่วนของนโยบายการเงินเนี่ยกรรมการเขาบอกว่านโยบายอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ต้องติดตามความเสี่ยงของเงินเฟ้อนะครับนโยบายการคลังเนี่ยจริงอาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนในระยะสั้นและระยะปานกลางถึงยาวนะฮะระยะสั้นก็คือการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะฮะเช่นมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพและโครงการไทยช่วยไทยพลัส
6: เลขานุการกนง.เปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบางปฏิพลสถัพร่มมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปลดล็อกกฎหมายและพัฒนาระบบราชการลดขั้นตอนลดต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
8: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายสู่มิติใหม่การทำธุรกิจที่ง่ายและคุ้มทุนณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยระบุว่าปัญหาสำคัญของไทยคือกฎหมายและกฎระเบียบยังไม่ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงขณะที่ระบบราชการมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ซ้ำซ้อนส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีต้นทุนและต้องใช้เวลาในการติดต่อราชการอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะเร่งทบทวนและปลดล็อกกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงระเบียบประกาศและคำสั่งที่เป็นอุปสรรคลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดให้การออกกฎหมายมีการประเมินผลกระทบรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและทบทวนกฎหมายเป็นระยะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมสูงวัยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอสำเนาเอกสารและการติดต่อราชการเพิ่มความรวดเร็วและความโปร่งใส
9: เรื่องที่ได้รับมอบหมายเรื่องที่1คือการพัฒนากฎหมายเรื่องที่2คือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเราพบปัญหาแล้วเราก็เลยวางโครงสร้างทางกฎหมายเข้าไปคือการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผมขอความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการใหบริการกับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศ
8: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการปลดล็อกกฎหมายจะต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการลดขั้นตอนและทบทวนกฎหมายลำดับรองพร้อมนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเวลาทางการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนา ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกอิสเซ็นเตอร์เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฝืนฟูจังหวัดน่านณหมู่บ้านฝายอำเภอปัวซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าการฝืนฟูไปแล้วกว่า80%สภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยและใช้งานได้เกือบปกติโดยนายยศชนันได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆพร้อมพูดคุยกับแกนนำชุมชนถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบในพื้นที่จากนั้นนายยศชนันได้เดินทางไปยังหมู่บ้านร้องตำบลวรนครอำเภอปัวเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มเพื่อกู้คืนทรัพย์สินที่ยังสามารถซ่อมแซมได้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมปล่อยคาราวานถุงยังชีพ 1,500 ถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเฝ้าระวังไม่ให้สินค้าขาดแคลนหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงเพิ่มเติมจากที่ได้จัดส่งไปแล้วก่อนหน้านี้500ถุงรวมทั้งสิ้น 1,500 ถุงพร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเงินสดเพื่อส่งมอบให้พื้นที่สำหรับนำไปจัดซื้อที่นอนและเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการเฉพาะจุดอย่างเหมาะสมที่สุดทั้งนี้ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวและพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดน่านเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาท
11: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569พร้อมเปิดเผยว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินกว่า558ล้านบาทในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยปภ.ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสงขลายืนยันความพร้อมทุกด้านในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
12: ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมโดยมีหน่วยงานราชการทหารตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วม กำหนดภารกิจครอบคลุมสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์สำหรับกำหนดการวันที่31สิงหาคมคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ประตูน้ำหน้าควรครองภูมินาถดำรีอำเภอหัดใหญ่รับฟังการบรรยายสรุปและพบปะประชาชนจากนั้นร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อนเข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้และรับฟังข้อเสนอการแก้ไขปัญหาพื้นที่พร้อมเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาและนิทรรศการสินค้าโอท็อปส่วนวันที่1กันยายนจะมีประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมจัดศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรจุดบริการประชาชนและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆโดยทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการแพทย์ไฟฟ้าสาธารณูปโภคการประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติพร้อมใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพจังหวัดและผลักดันโครงการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: ส่วนจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทมุ่งเน้นแก้ปัญหาน้ำท่วมยกระดับท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชน
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสจึงเตรียมเสนอ14โครงการพัฒนาแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการ6โครงการและโครงการข้อเสนอเชิงนโยบาย8โครงการวงเงินงบประมาณรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสคาดหวังว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากครม.สัญจรจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้มากขึ้น
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนการอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35 คนส่วนกรณีรัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยเอกสารสำนวนคดีนี้ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐ

0: ล่าสุดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณาตรวจสอบถึงที่มาต้นเหตุการรั่วไหลของเอกสารและข้อมูลพยานหลักฐานทางคดีว่าถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างไรพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่เป็นการทำตามหน้าที่เนื่องจากมีเอกสารและพยานหลักฐานภายในสำนวนคดีถูกเผยแพร่ออกไปจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลดิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ผู้ทบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
4: ์จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้โดยอ้างว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เริ่มโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานทูตและสถานกงสุลของสหรัฐทุกแห่งทั่วโลกจึงทำให้มีการปรับตารางนัดหมายสำหรับการให้บริการด้านวีซ่าเพื่อรองรับการฝึกอบรมในครั้งนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเน้นย้ำว่าการฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่กงสุลคัดกรองผู้สมัครที่อาจมีแนวโน้มจะต้องพึ่งพาสวัสดิการสาธารณะของสหรัฐรวมทั้งทำให้มั่นใจว่าการประเมินผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นไปอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินนโยบายผลักดันการเนรเทศและปราบปรามผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งรวมถึงการเพิกถอนวีซ่าและบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือกรีนการ์ดเพื่อยกระดับความมั่นคงภายในสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีเด็กทารกเสียชีวิตอย่างน้อย14รายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าควบคุมเพลิงได้แล้วส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เหตุไฟไหม้อาคารขนาดใหญ่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานเนื่องจากกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารยังไม่รัดกุมเพียงพอรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและด้านตะวันออกเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย

0: ไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้า ชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: Whoa.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
15: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
15: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องราวที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้ชี้แจงแนวทางนะคะการระงับแล้วก็ปลดระงับบัญชีเงินฝากนะคะย้ำว่ามุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วนะคะโดยทางธปท.นะคะหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าธปท.เนี่ยเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนบางส่วนค่ะที่ถูกระงับบัญชีตามมาตรการจัดการบัญชีมานะคะผ่านมาเนี่ยธปท.เนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการนะคะส่องด่านควบคู่กันก็คือการสกัดนะคะบัญชีที่มีความเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันเงินของผู้เสียหายถูกโอนต่อนะคะแล้วก็การเร่งตรวจสอบแล้วก็ปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วด้วยนะคะหากเป็นผู้สุจริตค่ะสามารถนำหลักฐานนะคะมาชี้แจงเพื่อข้อปลดระงับได้นะคะสำหรับขั้นตอนการข้อปลดระงับบัญชีก็จะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและก็เหตุผลของการถูกระงับอย่างเช่นกลุ่มมาดำและก็มาเท่าเข้มเป็นบัญชีที่ผู้เสียหายแจ้งความและก็ตำรวจเนี่ยพิสูจน์แล้วนะคะว่าเกี่ยวข้องกับความผิดเจ้าของบัญชีต้องยื่นเรื่องข้อปลดระงับกับสำนักงานปปง.ค่ะและก็ตำรวจส่ออท.นะคะส่วนกลุ่มมาเท่าอ้อนเป็นบัญชีที่มีผู้เสียหายนะคะแต่ยังไม่ได้แจ้งความเจ้าของบัญชีต้องยืนข้อปลดระงับเป็นรายบัญชีกับธนาคารที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะแล้วก็กลุ่มมาน้ำตาลเข้มค่ะเป็นบัญชีที่ธนาคารตรวจพบพฤติกรรมผิดปกตินะคะเจ้าของบัญชีต้องติดต่อข้อปลดระงับกับธนาคารที่ตรวจพบความน่าสงสัยนั่นค่ะทั้งนี้มาตรการดังกล่าวนะคะช่วยลดความเสียหายจากการโอนเงินให้มิจฉาชีพจากกว่า 8,500 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2567ค่ะเหลือเพียง 1,800 ล้านบาทในไตรมาสที่2ของปีนี้ก็คือปี2569โดยธปท.ได้กำชับให้ทุกธนาคารนะคะเร่งสื่อสารขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้แล้วก็หน่วยงานที่ต้องติดต่อให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดระยะเวลาการดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่อาจจะประสบเจอกันนะคะในหลายๆฐานนะคะก็คือทางธปท.ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะวันนี้นะคะหัวชาววันนี้นะคะหัวใจเราชาวอันดามันน่าจะพองฟูมากเลยนะคะที่เราได้รับข่าวดีนะคะที่น้องแพรวหรือว่าเนเน่รอยัลของเรานะคะก็ได้รับข้อเด็กว่าได้รับโอกาสจากคณะกรรมการนะคะในการให้ปุ่มโกบัสเซอร์นะคะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยเข้าไปสู้รอบชิงชนะเลิศเลยนะคะของรายการอเมริกันก็ท็อตแทเลนต์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นเด็กเป็นเด็กไทยคนแรกเลยนะคะที่ได้ก้าวเข้าไปสู้รายการนี้นะคะก็เราในฐานะของชาวอันดามันก็คงจะต้องส่งเสียงเชียร์นะคะให้น้องเนี่ยได้ทำตามความฝันนะคะของตัวเองนะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะน้องเองเนี่ยก็เป็นเด็กที่เก่งนะคะเป็นน้องเป็นเด็กที่เก่งมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีเรื่องของการร้องเพลงนะคะก็แสดงความยินดีกับน้องแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปผักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพลุกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฝนแล้วก็ทีมงานสวทกระบี้ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับพันธมิตรเดินหน้าถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2026ให้คนไทยได้รับชมผ่าน NBT 2 HD และอีก6ช่องทีวีดิจิทัลพร้อมแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพุทธอัศววิรุณหาการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้ 1. นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 3. นางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 4. นางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา 5. นางสาวละลิตพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1/2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีนายโสภณสารามประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21 กันยายน 2569เวลา19 นาฬิกาพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณมณฑาทิพย์ฮอลล์ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีโดยเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาขับเคลื่อนโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและช่างทอผ้าให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับพร้อมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสำหรับการประกวดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ส่งผ้าเข้าประกวดรวมกว่า 5,900 ผืนและงานหัตถกรรม244ชิ้นซึ่งผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระดับภาครวมทั้งสิ้น 2,264 ชิ้นงานแบ่งเป็นผ้า 2,185 ผืนและงานหัตถกรรม79ชิ้นโดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภาคจะเข้าสู่การประกวดรอบตัดสินระดับภาคต่อไปในวันที่11กันยายนนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจความเสียหายศาสนสถานและเครือข่ายวัฒนธรรมเร่งจัดแผนบูรณะและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพบศาสนสถานได้รับผลกระทบใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์โดยกรมการศาสนาได้นำเครื่องอัฐบริคารและสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์และถุงยังชีพส่งไปยังจังหวัดน่านเพื่อกระจายความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่เกิดอุทกภัยสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมการศาสนาได้ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรศาสนาในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายของศาสนสถานในความรับผิดชอบเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและบูรณะตามความจำเป็นด้านนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบใน4อำเภอได้แก่ปัวท่าวังผาภูเพียงและเวียงสาครอบคลุมกลุ่มทอผ้าและวิสาหกิจชุมชนศิลปินพื้นบ้านสภาวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ตลอดจนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ผ้าทอกี่ทอผ้าอุปกรณ์การผลิตสูญหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าในจังหวัดน่านสำหรับการฟื้นฟูจะประสานสภาวัฒนธรรมทุกระดับจะทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพเครือข่ายและทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันจะเร่งพัฒนาสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวปาฐกถาในเวทีสาธารณะสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนโดยย้ำว่าการให้เด็กเข้ารับการดูแลในสถานรองรับเด็กต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทำให้เด็กเติบโตในครอบครัวอย่างมั่นคงและปลอดภัยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจคุ้มครองเด็กและส่งเสริมการป้องกันปัญหาโดยเน้นเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในระบบคุ้มครองเด็กรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงดูทดแทนโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานพร้อมย้ำว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จะเร่งพัฒนาระบบสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพและปลอดภัยพร้อมติดตามกำกับตามกฎหมายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยหากเด็กมีความจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลในสถานรองรับจะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมมีมาตรฐานและมีการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมมุ่งให้เด็กสามารถกลับคืนครอบครัวได้รวดเร็วเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมงานณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทยโดยคำว่าพราวไทยสื่อถึงการนำเอกลักษณ์และความเป็นไทยสำหรับการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนิสิตและนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทยก่อนนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนความเป็นไทยในมิติต่างๆและเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่วงการสร้างสรรค์ของประเทศและต่อยอดการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลปีนี้มีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดรวม79ทีมและคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลจำนวน5รางวัลซึ่งรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาททั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง5ทีมจะได้เข้าร่วมบูตแคมป์หลักสูตรการอบรมเชิงเข้มข้นอีกครั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก่อนส่งเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
7: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายมิโคลัยเฟดรอฟอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ที่เตือนว่ายูเครนกำลังค่อยๆกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการทำสงครามกับรัสเซียซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและรัฐบาลยูเครนมีเวลาเหลือเพียงไม่กี่เดือนในการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจพลิกสถานการณ์ของสงครามได้อย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟเชื่อว่ายูเครนยังคงมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะการทำสงครามกับรัสเซียได้แต่จำเป็นต้องมีแผนยุติความขัดแย้งในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนนอกจากนี้อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AIและขีปนาวุธสกัดกั้นราคาถูกเพื่อหยุดยั้งการโจมตีทางอากาศของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงในการเปิดเผยของนายนเรนทราปาริยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขตราสุวาที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เขตรา

0: ว่าทางการเนปาลส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองทัพเนปาลลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วพร้อมสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวจีนเดินทางออกจากประเทศเอสวาตินีอย่างเร็วที่สุดโดยอ้างว่าปัญหาการช่อโกงทางไซเบอร์และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในข้อกังวลด้านความปลอดภัยในเอสวาตินีพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ใดที่ยืนกรานจะเดินทางไปยังประเทศแห่งนี้อาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในระดับสูงอย่างมากทั้งนี้เอสวาตินีเดิมรู้จักกันในชื่อสวาซิแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นหนึ่งใน12ประเทศที่ยังคงให้การรับรองไต้หวันขณะที่จีนพยายามให้ประเทศอื่นๆตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
1: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD นายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ AIS ร่วมแถลงรายละเอียดความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนพร้อมด้วย7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT T-Sport 7 Monomax Sport TV 9 Mcot HD 131 ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play มาร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขันให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขัน
2: ความพร้อมก็มีพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วในทุกๆประเภทกีฬาโดยเฉพาะที่มีทีมชาติไทยแข่งหรือไม่มีก็มีโอกาสที่พี่น้องไทยได้ดูแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ว่าประเภทไหนที่มีทีมชาติไทยแข่งก็เราก็อาจจะตัดภาพไปนะครับระหว่างที่ไม่มีก็อาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นที่อาจจะให้พี่น้องชาวไทยได้ชมไปด้วย
1: ทั้งนี้การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะส่งตรงจากญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่เริ่มการแข่งขันคือ10กันยายนก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ซึ่งจะรองรับการถ่ายทอดสดเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ด้วยโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันที่16ตุลาคมก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ติดตามนักกีฬาไทยอย่างเต็มอิ่มและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยได้ผ่านแคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬาตลอดการแข่งขันสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยเปิดตัวนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
3: นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลเอกสุภมนัสพันภพประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณคณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยอีสปอร์ตจะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าหมายคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันเกม e-football ขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีก1ประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีม e-sport ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยจำนวน29คน ใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญ

0: รางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดี่ยวได้แก่ปูโยปูโยประเภททีมคู่ได้แก่อีฟุตบอล PC และอีฟุตบอลโมบายประเภทเกมไฟติ้งได้แก่ The King of Fighter XV Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Blade Point PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังจากนี้นักกีฬาทั้งหมดจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อเตรียมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนต่อไปก่อนจะลงแข่งขันนัดแรกพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
4: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธิตะสีโล
5: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ค่ะเราก็ยังคงนำผลงานที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานหนึ่งในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้สังคมไทยค่ะมีเสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ค่ะเรื่องราวตอนที่แล้วค่ะได้เล่าถึงตัวละครชายหนุ่มที่ออกจากบ้านมาร่วมการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและเมื่อตัวเขาตกอยู่ในสถานการณ์สลายการชุมนุมค่ะเมื่อฟื้นขึ้นมาในอีกวันหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างก็ดูแปลกตาไปขณะที่เขาใช้ความคิดเพื่อตอบปัญหาต่างๆของตัวเองเขาก็ได้คุยกับชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยซึ่งเรานำมานำเสนอกันเป็นตอนจบในค่ำคืนนี้ค่ะและเช่นเคยนะคะผู้ที่เรียบเรียงและบันทึกเสียงเป็นคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ยังไม่ละความพยายามที่จะจัดการกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยการหันไปถามคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคนแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันนั่นยิ่งทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อวันก่อนนั้นตนเองดูผิดไปหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้มาละแวกนี้นานแล้วเหมือนกันผมอาจจะดูผิดไปจริงๆผมให้คำตอบกับตัวเองพร้อมกับผละออกมาจากบริเวณนั้นเดินไปยังศึกษาภัณฑ์แสงแดดที่แผ่กล้าลงมาตรงหัวในขณะที่เงาของสิ่งต่างๆบนพื้นหดสั้นลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็นบอกให้ผมรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาราวๆเที่ยงหรือว่ามากกว่านั้นเล็กน้อยเมฆหลายก้อนลอยมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่อีกไกลโขอากาศบนถนนราชดำเนินวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นถนนยังไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้มีบ้างในบางครั้งที่ลมพัดเอาเมฆก้อนเล็กๆลอยเอื่อยมาช่วยบดบังรัศมีอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนบนถนนพอได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างบนถนนมีผู้คนหลายกลุ่มทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายบางนั่งฟังคำปราศรัยบ้างยืนปรบมือโหดร้องบ้างจับกลุ่มพูดคุยกันหลายคนโพสท้ายตากล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบางคนก็โบกธงไปมาบางคนก็พ่นสีลงพื้นถนนหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดเดินไปมาอย่างในงานแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มหลบร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนราชดำเนินบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็ความเก่งกล้าของตนเองในการประท้วงที่ผ่านๆมาผมเดินไปตามชายคาของหมู่อาคารริมถนนราชดำเนินเพื่อดูบรรยากาศของการชุมนุมแล้วก็สอดสายสายตาค้นหาเพื่อนหรือว่าคนที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยสักนิดผมเดินมาไกลจากอนุสาวรีย์พอสมควรมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงสี่แยกคอกวัวผมจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหน้าพระคลายร้อนใต้ต้นมะฮอกกานีใกล้กับศึกษาพันพาณิชย์เมื่อนั่งลงดูกิจกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆบนถนนราชดำเนินตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกตาแล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรคำถามที่ยังอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งอย่างต่อเนื่องผมพยายามคิดหาคำตอบให้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีละอย่างใช่แล้วประการแรกตอนนี้ผมยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินแม้ว่าบางอย่างจะดูแปลกไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคุ้นตาถนนสายนี้นับเป็นเหมือนถิ่นเก่าสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมถ้าต้นไม้ริมถนนเหล่านี้พูดได้พวกมันก็คงจะกล่าวคำทักทายกับผมอย่างคุ้นเคยนั่นพอทุกครั้งที่มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนแห่งนี้ผมจะมาเข้าร่วมด้วยเสมอจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2516ตอนนั้นผมอายุเพียง16ปียังเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนมากมายจนดอกไม้แห่งประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยแต่แล้วไม่นานมันก็กลับร่วงโรยลาลงไปอีกกระทั่งวันนี้เดือนพฤษภาคมปี2535เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมายังถนนราชดำเนินมาร่วมกับผองเพื่อนมากมายเพื่อช่วยกันปลูกดอกไม้แห่งประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็เบ่งบานอย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานประการต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกทหารตำรวจได้ถอยร่นกลับไปตั้งแนวกั้นอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเหมือนเดิมโอกาสที่เราจะได้รุกคืบไปถึงฝันย่อมจะอยู่ไม่ไกลและประการสุดท้ายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรายังไม่จบและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้คนหลากหลายที่อยู่บนถนนนี้ก็เข้ามาร่วมกับเราและพวกเราก็จะร่วมกันสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาโดยไม่มีการสืบทอดอำนาจจากกลุ่มหรือคณะใดๆอีกแต่ก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจที่สุดก็คือทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ตรงนั้นขณะที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบปัญหาต่างๆให้ตัวเองอยู่นั้นพรานก็มีเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุราวๆ20ปีต้นๆแต่งกายด้วยชุดอย่างคนทำงานออฟฟิศท่าทางสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่ผม
ขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงฉาดฉานผ่านหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่บนหน้าลุงตรงนี้มีใครนั่งไหมถ้าไม่มีผมขอนั่งหลบแดดรอเพื่อนหน่อยนะครับลุงผมพยักหน้านึกขำที่วันนี้มีแต่คนมาเรียกผมว่าลุงนั่งสิไม่มีใครนั่งหรอกเด็กหนุ่มก็พุ่มมือไหว้พร้อมกับนั่งลงตรงขอบปูนที่ก่อขึ้นแทนกระถางต้นไม้เพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักริมถนนราชดำเนินเขานั่งเว้นระยะห่างจากผมเล็กน้อยภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเดียวกันนี่ลุงมาคนเดียวหรอครับสุดยอดจริงๆเด็กหนุ่มเริ่มต้นเอ่ยขึ้นมากับเพื่อนแต่ว่าหลงกันตั้งแต่เมื่อวานยังหากันไม่เจอเลยผมตอบลุงมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอครับโอ้โหเฟี้ยวมากเห็นว่าช่วงเย็นเมื่อวานเนี้ยมีอะไรวุ่นวายนิดหน่อยนี่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่โทรหากันล่ะครับแล้วก็บอกที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ไปถ้าเพื่อนลุงเขาอยู่แถวเนี้ยเขาจะได้เดินมาถูกเด็กหนุ่มแนะนำผ่านแววตาที่เป็นมิตรผมหันไปมองหน้าหนุ่มน้อยที่สวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับเอ่ยช้าๆเน้นเสียงทีละคำโทรหากันยังไงเล่าโทรศัพท์เครื่องละเป็นแสนเด็กหนุ่มทำหน้างงพร้อมกับล้วงสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงมีลักษณะเป็นพลาสติกสีดำสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดประมาณฝ่ามือแล้วก็หนาไม่เกินกลักไม่ขีดไฟด้านหน้ามีแต่กระจกตลอดทั้งอันอะไรกันครับลุงโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเครื่องละเป็นแสนแพงสุดที่เห็นเขาขายกันตอนนี้ก็ 3-4 หมื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าถูกๆเครื่องละ 1,000-2,000 ก็ซื้อได้เนี่ยโทรศัพท์ผมซื้อมาเครื่องไม่กี่พันใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมช่วยโทรตามเพื่อนลุงให้ไหมครับลุงมีเบอร์เข้ามายังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกฟากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นยืนพยายามชะเง้อชะแงะมองไปตามทางที่มีเสียงโวกเวกของคนเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นก็มัวแต่สารวนใช้นิ้วมือถูไปถูมาอยู่บนกระจกด้านหน้าของวัตถุประหลาดแปลกนั้นสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกครับลุงนั่งเถอะเขาทะเลาะกันนะครับกับอีกพวกนึงแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกับพวกกาดน่ะมาช่วยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเด็กหนุ่มพูดขนาดที่มือยังถูหน้าจอโทรศัพท์ไปมาโดยไม่ทันได้มองผมด้วยซ้ำและยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามเองไปรู้ไปเห็นอะไรตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วัตถุรูปร่างแปลกตาที่เขาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นตามด้วยเสียงพูดจาจากใครสักคนที่ปลายสายทั้งคู่พูดคุยโทรศัพท์นัดแนะสถานที่แล้วก็เวลานัดพบกันในตอนบ่ายผมนั่งอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็กหนุ่มไม่ได้หลอกผมมันคือโทรศัพท์จริงๆแต่รูปร่างหน้าตามันแปลกประหลาดกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนราวฟ้ากับดินผมมองโทรศัพท์ที่เขาใช้พูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งเมื่อเขาพูดคุยโทรศัพท์จบจึงได้หันกลับมาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมที่พลัดหลงกันไปซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมยังเปิดสมุดโทรศัพท์ที่จดเบอร์เพื่อนเอาไว้แล้วก็เดินไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าปากซอยเพื่อโทรหากันอยู่เลยผมจึงได้แต่สายหน้าให้กับเด็กหนุ่มแทนคำตอบส่วนในใจก็ยังไม่หายชะงนกับโทรศัพท์รูปร่างแปลกตาซึ่งความสงสัยปนประหลาดใจของผมอาจจะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นลุงค่อยๆนึกก็ได้ครับนึกออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้ว่าแต่ลุงอ่ะมาราชดำเนินวันนี้มาเรียกร้องเรื่องอะไรจากรัฐบาลล่ะครับเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้งผมกล่าวอย่างหนักแน่นพร้อมอธิบายเพิ่มเติมถึงความรู้สึกของผมต่อประชาธิปไตยที่ฝ่ายหาไปอีกยืดยาวโอ้โหเท่มากครับลุงชายหนุ่มตรงหน้ากล่าวชื่นชมผมพร้อมกับอธิบายเหตุผลในการมาร่วมชุมนุมของเขาส่วนผมกับเพื่อนเนี่ยมาเป็นหนที่สองแล้วล่ะครับก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยได้สนใจการเมืองสักเท่าไหร่หรอกเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลากสีหรือว่าสลิ่มอะไรเนี่ยเราแทบจะไม่ยุ่งเลยที่ผ่านมาคิดว่าประเทศเราสงบสุขได้ก็ดีแล้ว
แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยได้อ่านข้อมูลอะไรๆทางอินเทอร์เน็ตเยอะเลยก็เลยรู้สึกว่าเราเฉยอยู่ไม่ได้จะมองแต่เรื่องของตัวเองไม่ได้แล้วล่ะครับมันถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อทำอะไรให้มันดีขึ้นใช่แล้วล่ะเราคนไทยไม่ควรเห็นแก่ตัวต้องเสียสละเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ผมกล่าวสนับสนุนใช่ครับผมกับเพื่อนก็ออกมาร่วมชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยเหมือนกันครั้งแรกก็ลองมาเดินๆในที่เขาชุมนุมกันมันรู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างเลยนะครับลุงคิดถึงแม้ว่าเรายังเป็นวัยรุ่นมาจากคนละทิศคนละทางมากันคนละเป็นพันกิโลเมตรเลยนะครับผมเนี่ยมาจากเชียงรายก็800กว่ากิโลเมตรส่วนเพื่อนผมเนี่ยมาจากเบตงก็น่าจะร่วม 1,200 กิโลเมตรอะไรนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายเดียวกันอุดมการณ์ของประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องรับฟังเสียงของประชาชนทุกคนเพื่อไปพัฒนาประเทศให้ดีกว่าเดิมไม่เอาประชาธิปไตยครึ่งใบหรือว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆอย่างที่ผ่านมาไม่อย่างนั้นน่ะทุกอย่างมันก็จะวนลูปกลับไปเป็นแบบเดิมอีกเขากล่าวอย่างหนักแน่นเด็กหนุ่มที่มีโทรศัพท์หน้าตาประหลาดเริ่มพูดคุยอย่างออกรถเกี่ยวกับเรื่องราวความคิดเห็นทางการเมืองของเขาในเรื่องที่เล่ามีหลายเหตุการณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อด้วยว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าเกิดขึ้นกับคนไทยผมเข้าใจเอาเองว่าเจ้าหนุ่มน้อยสติเฟื่องที่นั่งอยู่ข้างผมนี้คงจะติดใจเรื่องราวระทึกจากนิยายเล่มไหนสักเล่มหนึ่งแล้วก็มาต่อเติมเสริมแต่งใส่สีตีไข่เข้าไปเพื่อที่จะให้เรื่องราวทางการเมืองที่เขาเล่าสนุกสนานขึ้นไม่ว่าใจจริงแล้วผมอยากจะพูดขัดคอเขาในหลายๆครั้งแต่ผมก็ยังคงทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีโดยนั่งนิ่งอย่างสงบคอยกล่าวสนับสนุนเป็นบางครั้งในเรื่องที่ผมเห็นด้วยส่วนเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยผมก็จะแสดงความเห็นในมุมมองของผมด้วยเช่นกันมาถึงยุคนี้ประชาธิปไตยมันเดินมาไกลมากแล้วนะครับลุงเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องนี้กันมากสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานมากผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันทั้งเรื่องการศึกษาปัญหาปากท้องระบบขนส่งสาธารณะการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เสรีภาพในความหลากหลายทางเพศผมว่านะเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราอยู่ในสังคมที่กฎกติกามันไม่เป็นธรรมจริงไหมครับลุงฉะนั้นเราจึงควรจะปฏิรูปทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นไปพร้อมๆกันเพื่อให้บ้านเมืองของเราเนี่ยทัดเทียมอารยประเทศเด็กหนุ่มคุยกับผมอย่างเป็นคงเป็นแควอ๋อเดี๋ยวนะการปฏิรูปอย่างที่ว่าน่ะถ้าทำได้มันก็น่าจะดีอยู่หรอกแต่บางเรื่องถ้าปล่อยให้เสรีมากเกินไปมันก็จะทำให้เสียกระบวนได้เหมือนกันอย่างเรื่องของสิทธิเสรีภาพมันก็ดีอยู่หรอกนะที่แต่ละคนทำอะไรได้อย่างอิสระเสรีแต่ก็น่าจะมีอะไรมาปลอมๆเอาไว้หน่อยไม่ให้เสรีกันจะเลยเถิดส่วนความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราน่าจะให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยกันมากๆผมยกเหตุผลขึ้นมาพูดบ้างอ๋อใช่จริงครับที่ลงพูดก็มีเหตุผลเหมือนกันเราจะต้องปฏิรูปให้อำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชนแล้วก็ประชาชนสามารถใช้อำนาจนั้นได้อย่างแท้จริงเราจะต้องทำประชาธิปไตยเดินเข้าไปสู่ในจิตใจของทุกคนผ่านระบบการศึกษาที่ผู้คนทั่วทุกหัวระแหงสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆซึ่งการปฏิรูปทุกอย่างไปพร้อมกันทีเดียวเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะเพราะว่าถ้าขยับกันไปทีละอย่างเราคงจะก้าวไปไม่ถึงไหนกันแน่ผมเชื่อว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญที่ยังไม่เหมาะหนุ่มน้อยที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ขนาดเล็กยังหยิบยกประเด็นต่างๆทั้งที่ได้จากการฟังคำปราศัยหรือว่าจากการอ่านหนังสือขึ้นมาเป็นหัวข้อในการสนทนากับผมอีกยืดยาวเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของประชาธิปไตยกันอย่างเต็มที่แม้ในบางเรื่องเราจะเห็นไม่เหมือนกันก็ตามแต่เราทั้งสองคนต่างก็รับฟังมุมมองของอีกฝ่ายฉันมิตรสอดแทรกด้วยการไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของกันและกันจนกระทั่งเขากล่าวมาถึงเรื่องนี้ที่ผมกับเพื่อนเดินทางมาร่วมชุมนุมกันเนี่ยเพราะว่าเราอยากมีส่วนร่วมอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยเหมือนเมื่อสมัยตุลาปี16หรือพฤษภาคมปี35นั่นแหละครับแม่ถ้าตอนนั้นผมเกิดทันนะป่านเนี้ยหนุ่มน้อยผู้เรียกร้องประชาธิปไตยพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังอ๋อเดี๋ยวก่อน
เองพูดยังกับว่าตอนนี้ไม่ใช่พฤษภาคมปี2535อย่างนั้นแหละผมพูดขึ้นมาด้วยความประหลาดใจอ้าวก็ไม่ใช่นะสิครับลุงเด็กหนุ่มจากเชียงรายทำหน้างงตอบคำถามผมไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองกับคำตอบที่ได้ยินจึงถามกลับไปด้วยน้ำเสียงที่ดังจนเกือบจะเป็นตะโกนฮะเอ็งว่ายังไงนะนี่ไม่ใช่พฤษภาคมปี2535แล้ววันเนี้ยมันวันที่เท่าไหร่กันเด็กหนุ่มก้มหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้นิ้วมือถูหน้าจอโทรศัพท์อย่างคล่องแคล่วก่อนที่จะยื่นมันมาที่ผมพร้อมกับพูดตามตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้วยเสียงชัดถ้อยชัดคำว่า14ตุลาคม2563หน้าจอโทรศัพท์แสดงวันเดือนปีให้เห็นอย่างชัดเจนตัวหนังสือและตัวเลขแต่ละตัวเต้นเร่าอยู่ในสายตาเหมือนจะยิ้มเยาะให้กับคำถามอันเซ่อซ่าของผมเมื่อพยายามเพ่งมองตัวหนังสือเหล่านั้นดูเหมือนว่ามันจะยิ่งกระโดดโลดเต้นมากขึ้นกว่าเดิมจนผมรู้สึกตาลายผมพยายามรวบรวมสติตัวเองอีกครั้งด้วยการสูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกที่สุดกลั้นไว้แล้วก็ปล่อยออกมาอย่างแรงปะปีนี้พุทธศักราช2563ผมพยายามคุมเสียงให้เป็นปกติที่สุดใช่ครับลุงนึกว่าเป็นปีพ.ศ. 2535หรอครับโอ้โหนั่นมันยุคแอนาล็อกนะครับผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำเจ้าหนุ่มน้อยพูดอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแต่หูของผมกลับไม่ได้ยินอะไรเลยสายตาของผมพยายามเพ่งมองไปที่กระจกสีดำบานใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นหลังประตูเหล็กของร้านศึกษาพันพาณิชย์อะไรบางอย่างที่ผมเห็นแล้วทำให้ผมตกใจยิ่งกว่าเดิมจนต้องลุกพรวดพลาดวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆให้แน่ใจแล้วสิ่งที่เห็นนั้นก็ทำให้ผมแทบล้มทั้งยืนเพราะว่าเป็นภาพสะท้อนของชายชราผมหงอกขาวคนหนึ่งกำลังยืนเกาะประตูเหล็กด้วยใบหน้าที่คล้ายโดนผีหลอกผมพยายามประคองสติเดินส่วนเซถอยหลังกลับมานั่งอย่างที่เดิมสมองยังมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเห็นตั้งแต่ที่ผมฟื้นลอยเข้ามาในหัวสมองอย่างต่อเนื่องภาพเด็กนักเรียนประชาชนผู้คนที่แต่งตัวและกระทำท่าทางแปลกประหลาดแตกต่างจากคนที่เคยเห็นอาคารร้านค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆที่ผู้คนปัจจุบันนี้สวมใส่และใช้กันล้วนแต่ไม่เคยมีในยุคสมัยของผมซึ่งถ้าหากนี่ไม่ใช่ความฝันและนี่คือปีพุทธศักราช2563จริงๆตอนนี้ผมก็น่าจะอายุ63ปีแล้วแล้วที่ผมมันนอนอยู่ข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสายตาผมมองดูความเคลื่อนไหวต่างๆของผู้คนบนถนนราชดำเนินอย่างมือลอยมือของผมยกขึ้นคลำรูขนาดเล็กที่อกเสื้อด้านซ้ายซึ่งเด็กหนุ่มเอ่ยทักว่าคล้ายรูกระสุนอย่างเลื่อนลอยส่วนใจผมนั้นล่องลอยไปกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เด็กหนุ่มเรียกมันว่าพฤษภาธมินขณะที่สมองคิดเพียงว่าไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ไม่กล้าเอ่ยปากเพราะรู้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงท้องฟ้าตอนนี้ไม่มีแดดแล้วเพราะเมฆกลุ่มใหญ่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมดวงอาทิตย์สีสันของอาคารและผู้คนที่เห็นตอนนี้ก็ดูจะเปลี่ยนไปจากเดิมเสียงแกนนำตะโกนปลุกเร้าผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนมารวมตัวกันแผดดังสลับกับเสียงขานรับอื้ออึงของคนจำนวนมากเด็กหนุ่มปลุกผมให้ตื่นจากผวังเขากล่าวคำอำลาและขอตัวไปหาเพื่อนที่นัดไว้เพื่อเดินไปกับฝูงคนที่กำลังจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลผมพยักหน้าช้าๆแต่ก็ไม่ได้ลุกตามไปกับเขาหรือว่าขบวนผู้ชุมนุมผมยังคงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมถนนต้นนั้นอีกเนิ่นนานจนกระทั่งขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่หายไปจากราชดำเนินกลางผมจึงลุกเดินขึ้นช้าๆเลาะเลียบเกาะกลางถนนไปยังวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสายตาจับจ้องอยู่ที่รัฐธรรมนูญในสมุดไทยที่ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้านึกถึงคำบอกเล่าของเด็กหนุ่มเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยรวมถึงความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลังปี2535จนถึงการชุมนุมในวันนี้ซึ่งที่แรกที่ได้ฟังผมเข้าใจเอาเองว่าเขานำมาจากนิยายเล่มไหนสักเล่ม
แต่สิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นวันนี้ล้วนแต่เป็นประจักษ์พยานในการเดินทางของประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดีจนผมแทบทำใจให้ยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหากจะนับระยะเวลาแล้วการเดินทางผ่านการเวลาของประชาธิปไตยไทยกี่เวลายาวนานล่วงมาแล้วถึง88ปีและถ้าหากจะนับตามระยะทางประชาธิปไตยไทยก็เดินทางผ่านตำราเรียนและก็การเลือกตั้งในระดับต่างๆมาแล้วทั่วประเทศแต่ถึงวันนี้ประชาธิปไตยของไทยกลับยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่บนถนนเสียงเรียกร้องไม่เคยแผ่วเบาลงการต่อสู้กับความอยุติธรรมและอำนาจรัฐที่ถูกอุปโลกให้อยู่ฝ่ายตรงข้ามไม่เคยจบสิ้นเราต่างหวยหาประชาธิปไตยแต่เมื่อเราได้มันมาเรากลับไม่เคยคิดจะร่วมกันดูแลรักษามันไว้ให้ดีสุดท้ายเราก็สูญเสียมันไปอีกเป็นอยู่เช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดเกือบ90ปีที่ผ่านมาเช่นนี้แล้วการชนะหรือแพ้ของผู้คนในวันนี้ล้วนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆการได้มันมาครอบครองไว้จะต่างอะไรกับการไม่ได้มาเพราะสุดท้ายมันก็คือเรื่องล้มเหลวโดยสิ้นเชิงถ้าหากว่าเราทุกคนยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็รู้คุณค่าอย่างแท้จริงว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วก็มีคุณค่าเพียงใดกลุ่มเมฆค่อยๆขยับย้ายออกไปแล้วพยับแดดเต้นระยิบระยับอยู่บนถนนไกลออกไปหลังจากเดินรอบวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนครบรอบผมจึงค่อยๆหย่อนตัวลงนั่งบนขอบฟุตบาทซึ่งตรงกันข้ามกับถนนดินสอฝั่งที่ผมฟื้นขึ้นมาตอนนี้ผมเห็นชัดแล้วว่าแท่งปูนขนาดมหึมาริมถนนราชดำเนินแท่งนั้นคือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์สัญลักษณ์ในอดีตจุดเริ่มต้นแห่งความหวังที่จะให้เป็นศูนย์กลางความเจริญความก้าวหน้าทั้งมวลของคนไทยวันนี้ราชดำเนินเปลี่ยนแปลงไปมากหลายสิ่งก็เปลี่ยนตามไปแต่อีกหลายอย่างกลับยังคงเดิมยามนี้แสงสีทองส่องผ่านหมู่เมฆและเห็นเป็นริ้วๆอยู่บนท้องฟ้าลมว่าวหอบเอาความเย็นลอยลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยาพัดผ่านไปเป็นระยะก้อนเมฆลอยเคลื่อนผ่านไปแล้วผมยังคงนั่งมองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและหลักกิโลเมตรนั้นอย่างซึมเศร้า

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามรับฟังในผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปกันได้ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจาย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านกรอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทตามที่คณะรัฐมนตรีเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
6: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
5: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
6: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
5: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
6: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรัฐบาลใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พุทธศักราช2569ในการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังการอภิปรายกันนานกว่า11ชั่วโมงที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นด้วย285เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงและงดออกเสียง52เสียงก่อนปิดการประชุมลงในเวลา 20:28 น.คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาพิจารณางบปี2570ย้ำทุกหน่วยงานต้องใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสและเห็นผลเป็นรูปธรรม
11: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยการประชุมพิจารณางบประมาณของสภากาชาดไทยหน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานของศาลและหน่วยงานอื่นของรัฐว่าการพิจารณางบประมาณให้ความสำคัญกับความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์สำหรับสภากาชาดไทยเน้นสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์บริการโลหิตและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน่วยงานของรัฐสภาเสนอให้พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เชิงนโยบายพร้อมยกระดับรัฐสภาดิจิทัลสู่สมาร์ทพาร์ทเมนต์นำ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านหน่วยงานของศาลเสนอให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการให้บริการและบริหารจัดการคดีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายขณะที่หน่วยงานอื่นของรัฐเน้นการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าป้องกันการผูกขาดและเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกรทั้งนี้ย้ำว่าทุกโครงการต้องตอบให้ได้ว่างบประมาณแผ่นดินที่ใช้ไปประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรเพื่อให้ทรัพยากรของประเทศเกิดความคุ้มค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริงวาสนาตระเกตรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยใช้กำลังเครือข่ายพี่ช่วยน้องนำน่านโมเดลติดตามเฝ้าระวังน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม37จังหวัดโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายพี่ช่วยน้องโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านกระจายข่าวแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนพร้อมนำน่านโมเดลซึ่งเป็นต้นแบบการตั้งศูนย์บัญชาการติดตามมวลน้ำและการแบ่งโซนฟื้นฟูเยียวยามาปรับใช้ในการบริหารจัดการภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ช่วยให้มีเวลาเตรียมตัวอพยพและยกของขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพิษณุโลกเริ่มเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูล้างทำความสะอาดและจ่ายเงินเยียวยาทั้งนี้ปภ.ได้กำชับทุกจังหวัดเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะพบกันวันพุธกับดิฉันเชนันแก้วกล่ำในรายการสาระสารพันค่ะเรื่องราวดีๆสาระดีๆพร้อมกับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังสำหรับในวันนี้ค่ะวันนี้มีเรื่องราวจากภูมิปัญญาไทยเรียกว่าเป็น GI ค่ะสำหรับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมในครั้งนี้ซึ่งได้ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีอย่างที่เราได้รับทราบกันนะคะวันนี้สาระสารพันค่ะจะนำเสนอในเรื่องราวของผ้าที่นำมาตัดนะคะสำหรับชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมค่ะโดยทางด้านของนางอรมนท่านได้กล่าวนะคะว่าเป็นผ้าค่ะเนื้อครามจากสกลนครและผ้าครามธรรมชาติสกลนครถือว่าเป็นสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงค่ะสะท้อนถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของจังหวัดสกลนครอย่างชัดเจนโดยเนื้อครามสกลนครนั้นได้รับการขึ้นทะเบียน GI เมื่อวันที่30พฤษภาคม2569ผลิตจากใบครามพันฟักตรงหรือฟักงอค่ะด้วยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดสกลนครที่เหมาะกับการปลูกต้นครามและการแช่หมักครามทำให้ได้เนื้อครามที่มีคุณภาพดีมีลักษณะเหนียวหนืดข้นสีน้ำเงินเข้มเป็นเงามันวาวมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของครามสีไม่ตกและไม่ซีดจางง่ายค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผ้าย้อมครามขณะที่ผ้าครามธรรมชาติสกลนครได้รับการขึ้นทะเบียน GI ตั้งแต่เมื่อวันที่26กรกฎาคม2549เป็นผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยครามตามธรรมชาติค่ะในพื้นที่จังหวัดสกลนครจากภูมิปัญญาในการเตรียมน้ำย้อมและกรรมวิธีย้อมครามที่สืบทอดกันมายาวนานทำให้เกิดผืนผ้าที่มีความโดดเด่นมีสีตั้งแต่ฟ้าอ่อนไปจนถึงสีน้ำเงินเข้มที่มีความมันวาวไม่ตกสีและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะด้วยอัตลักษณ์และคุณค่าอันโดดเด่นดังกล่าวนี้ทำให้ผ้าครามธรรมชาติสกลนครไม่ได้เป็นเพียงวัตถุดิบสำหรับการตัดเย็บทั่วไปแต่สามารถต่อยอดอุตสาหกรรมแฟชั่นและสินค้าสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายรูปแบบช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนห่วงโซ่นะคะที่มีคุณค่าตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกครามผู้ผลิตเนื้อครามกลุ่มผ้าทอช่างย้อมค่ะไปจนถึงผู้ประกอบการที่นำผ้าครามนั้นไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเรียกว่าช่วยสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเข้ามามีส่วนร่วมค่ะในการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไปสำหรับชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยนำผ้าครามธรรมชาติสกลนครสินค้า GI จากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอยกอยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครหนึ่งในชุมชนผู้ผลิตค่ะที่มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน GI มาออกแบบรวมกับผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อถ่ายทอดความประณีตความอดทนและความมุ่งมั่นของช่างทอและช่างย้อมเปรียบเสมือนเส้นทางของทัพนักกีฬาที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและความพยายามที่อย่างต่อเนื่องค่ะก่อนที่จะก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติด้วยค่ะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่โอ้มีฝีมือจนได้ก้าวสู่ทางด้านของสินค้า GI สำหรับจังหวัดสกลนครด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่จะนำเสนอกันในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ทางด้านของกรมศิลปากรค่ะเปิดนิทรรศการแหล่งโบราณคดีบ้านดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีมีการจัดแสดงหลักฐานแหล่งฝังศพอายุนับ 2,100 ปีเตรียมที่จะผลักดันเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของไทย
โดยนางสาวสาวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษดอนใยทองค่ะเมื่อเร็วๆนี้ปฐมบทอารยธรรมเมืองเพชรบุรีที่พระที่นั่งราชธรรมสถานพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยในครั้งที่ไปเปิดพิธีนะคะในครั้งนั้นที่จังหวัดเพชรบุรีทางด้านของนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านได้กล่าวนะคะว่าจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญโดยเฉพาะการค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนใยทองค่ะที่พบหลักฐานที่ทรงคุณค่าอย่างเช่นกลองมโหระทึกโครงกระดูกมนุษย์เครื่องประดับทองคำล้ำค่าแหวนทองคำจารึกอักษรอินเดียโบราณพราหมีราว1,900 ถึง 2,100 ปีค่ะตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องราวในส่วนของการตั้งถิ่นฐานพิธีกรรมความเชื่อและการติดต่อค้าขายข้ามคราบสมุทรรวมถึงหลักฐานยืนยันการอยู่อาศัยของผู้คนในภูมิภาคตะวันตกของไทยการนำโบราณวัตถุศิลปะจากแหล่งโบราณคดีดอนใยทองมาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวเพชรบุรีในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของไทยสำหรับแหล่งโบราณคดีดอนใยทองถือว่าเป็นแหล่งฝังศพที่มีความสำคัญต่อการศึกษาทางโบราณคดีในไทยสะท้อนรูปแบบความเชื่อพิธีกรรมและสถานะทางสังคมของชุมชนในอดีตติดต่อเรื่องของการค้าขายระหว่างชุมชนในแผ่นดินและชุมชนอื่นในภูมิภาคเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างดินแดนสุวรรณภูมิกับอินเดียและจีนตอนใต้ในช่วงต้นประวัติศาสตร์ค่ะเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีศักยภาพต่อการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในด้านต่างๆเปิดให้เข้าชมแล้วนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่28สิงหาคม2569ระหว่างในช่วงเวลา 9:00 น. ถึง 15:30 น. ณพระตำหนักสันถาคารสถานในภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะเรื่องราวต่างๆที่นำมาวันนี้นะคะในช่วงหน้าสำหรับสาระสารพันเดี๋ยวติดตามรับฟังกันค่ะเรื่องราวของการเตือนภัยโรคระบาดในช่วงฤดูฝนมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมารับฟังกันค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2กันค่ะเรามีเรื่องราวสาระในการเตือนภัยโรคระบาดในฤดูฝนกันโอ้โหช่วงนี้ก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายพื้นที่ทางภาคเหนือเกิดน้ำท่วมขังตอนนี้อยู่ในเรื่องราวของการฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยและโดยรอบนะคะบางสถานที่ก็เป็นรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามอย่างมากเลยมาดูกันนะคะ4โรคระบาดในช่วงฤดูฝนมีอะไรกันบ้าง1ค่ะโรคไข้เลือดออกโดยมียุงเป็นพาหนะนะคะเราก็ทราบกันดียุงลายก็ดูแลสถานที่ถึงแม้ในเรื่องของช่วงเวลาที่เราเข้านอนก็ต้องมีเรื่องของการกางมุ้งกางปูเสื่อสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะมาให้ยุงนั้นเข้ามากัดเรานะในช่วงที่อาจจะเจอสภาวะน้ำท่วมขังแบบนี้สองค่ะโรคฉี่หนูเลฟโตสไปโรซิสนะคะติดเชื้อจากน้ำท่วมขังเวลาเราจะไปเดินรุยแหล่งน้ำที่มีการท่วมขังรองเท้าบูทค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวนี้รองเท้าบูทถ้าจะให้ดีปลอดภัยแล้วก็ต้องระวังสัตว์ที่มีพิษด้วยจะมากัดเรานะแล้วก็คือมีรองเท้าบูทที่สวมใส่ยาวมาถึงหัวเข่าเราอันนั้นปลอดภัยมากๆเลยแต่ว่าก่อนใส่เนี่ยนะเราควรที่จะเคาะก่อนนะเคาะที่จะตรวจสอบดูว่ามีสัตว์เลื้อยคลานอะไรเข้าไปอยู่ในรองเท้าหรือเปล่านะอันนั้นก็คือสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน3ค่ะโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV อันนี้ระหว่างระบาดทางระบบทางเดินหายใจเด็กๆเป็นกันเยอะแล้วก็ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่หลายคนก็เป็นทั้งสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยโรคที่4ค่ะโรคมือเท้าปากภัยเงียบในเด็กเล็กโอ้โหบางสถานที่บางโรงเรียนเจอแล้วก็ต้องปิดโรงเรียนกันเป็นอาทิตย์เด็กๆเราอดไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะคนนี้เป็นอะไรเป็นอย่างไรเวลาเล่นกันก็จะกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอ่ะก็ต้องดูแลกันเฝ้าระวังกันในช่วงนี้คือจำง่ายๆนะคะมีเรื่องราวของหลัก3ปอที่จะรับมือในช่วงของหน้าฝนมาฝากกันด้วยจำง่ายๆเลยนะคะหลัก3ปอรับมือหน้าฝนคือปอแรกค่ะปกป้องนะคะปอแรกนี่ปกป้องคือสวมรองเท้าบูทเมื่อลุยน้ำแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยค่ะปอที่สองคือปลอดเชื้อค่ะล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดบ่อยๆปอที่สามปราบยุงค่ะทำลายแหล่งน้ำขังรอบๆ บ้านของเรานะคะทุกๆสัปดาห์เชื่อว่าช่วยได้อย่างแน่นอนที่เราจะป้องกันโรคไข้เลือดออกไปด้วยกันค่ะที่มาจากกรมควบคุมโรคค่ะขอบคุณด้วยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆตรงนี้ค่ะมาเผยแพร่นะคะก็รายการของเรานำมาเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันค่ะก่อนปิดท้ายเบรกค่ะสำหรับช่วงที่2วันนี้มีเรื่องราวของการจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติที่ผ่านมาซึ่งเขาจัดกันค่ะในช่วงของเมื่อวันที่20ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาเรียกว่าประสบความสำเร็จตลอดของการจัดงานทั้ง3วันมีเงินสะพัดกว่า75ล้านบาทถือว่าเป็นการตอกย้ำนะคะศักยภาพภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลกและไทยเราค่ะก็เตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม Global Wellness Summit 2026ที่จังหวัดภูเก็ตในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะโดยเรื่องนี้ได้เปิดเผยจากทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยนะคะว่ามหกรรมนวดไทยและ Wellness แห่งชาติภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่20ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาประสบความส
ำเร็จนะคะตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานเรียกว่ามีทั้งผู้ประกอบการนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญทางด้านของสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะขณะที่มูลค่าเรื่องของการเจรจาภายในงานสะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเน็ตไทยเงินสะพัด75,400,000 บาทความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพของไทยที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของเวลเน็ตระดับโลกต่อยอดสู่เวทีนานาชาติโดยประเทศไทยค่ะในโอกาสต่อไปนี้นะคะประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Global Wellness Summit นะคะ2026ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะตรงนี้ถือเป็นบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้าน Wellness ระดับโลกในระดับแนวหน้าและถือว่าเป็นศูนย์กลางที่มีศักยภาพในการดึงดูดเรื่องการลงทุนจากนานาประเทศด้วยค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะ

่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการปันโลหิตให้น้องแบ่งปันสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กตลอดเดือนกันยายนค่ะซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยร่วมส่งต่อความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กป่วยโรคเลือดในโครงการปันโลหิตให้น้องแบ่งปันสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กตลอดเดือนกันยายนช่วยให้ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดได้รับโลหิตที่เพียงพอปลอดภัยเพื่อใช้ในการรักษาอย่างต่อเนื่องทางด้านของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะท่านได้เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียค่ะเป็นโรคเลือดทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยที่สุดในไทยเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยค่ะหากพบว่าพ่อแม่นะคะเป็นพาหะทั้งคู่ก็มีโอกาสที่จะลูกนั้นเกิดมาเป็นโรคธาลัสซีเมียได้ร้อยละ25โดยผู้ป่วยค่ะจะมีอาการตัวซีดเหลืองม้ามโตค่ะรวมถึงตับด้วยแต่สามารถป้องกันได้โดยการตรวจเลือดคัดกรองทั้งสามีแล้วก็ภรรยาก่อนที่จะตั้งครรภ์เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยค่ะให้น้อยลงทั้งนี้โลหิตที่ได้รับบริจาคร้อยละ23จึงถูกนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียรวมทั้งโรคเลือดต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นโรคไขข้อกระดูกฝ่อโรคอีโมฟิเลียแล้วก็เกล็ดเลือดต่ำเป็นต้นค่ะและอีกร้อยละ77นั้นนำไปรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียโลหิตเฉียบพลันจากอุบัติเหตุตกเลือดหลังคลอดบุตรและเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะจึงร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการปันโลหิตให้น้องตลอดเดือนกันยายนนี้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเด็กค่ะที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดนั้นได้รับโลหิตที่เพียงพอปลอดภัยเพื่อใช้ในการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ค่ะฟิกอิสสเตชัน8แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่สถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคเดอะมอลไลฟ์สโตนสาขาบางแคบางกะปิงามวงวานและท่าพระค่ะศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างค่ะภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศมีที่จังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชที่ทุ่งสงค่ะสงขลาแล้วก็ภูเก็ตโดยรับบริจาคโลหิตณอาคารพลังใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพิเศษเฉพาะผู้บริจาคโลหิตวันที่1กันยายนนั้นจะได้รับเสื้อยืดนะคะเป็นที่ระลึกมีจำนวนจำกัดพร้อมทั้งเชิญชวนแบ่งปันความสุขผ่านการบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กค่ะอย่างเช่นของเล่นตุ๊กตาสมุดภาพวาดระบายสีอุปกรณ์เครื่องเขียนของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กด้วยค่ะชวนร่วมทำบุญการแบ่งปันเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้กับสังคมกันค่ะวันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่กับดิฉันชวยนันแก้วกล่ำในวันพุธหน้าส่วนวันศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
4: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
3: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
5: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
6: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้น
7: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าไทยจะผลักดันการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนหรืออาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชั่นเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการโดยไทยพร้อมขับเคลื่อนผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดงานดิจิทัลเฮลท์ฟอรัม2026ระดมบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
8: นายพัฒนาพรหมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานการยกระดับระบบบริการสุขภาพดิจิทัล Digital Health Forum กระทรวงสาธารณสุขปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26สิงหาคม2569เพื่อสื่อสารนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงพลังความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศไทยไปด้วยกันโดยนายพัฒนา ล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเปลี่ยน2ทิศทางหลักเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและเทคโนโลยีคือด้านการแพทย์จะลงลึกโดยใช้เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่แม่นยำและเฉพาะบุคคลด้านการสาธารณสุขจะขยายกว้างขึ้นโดยมีบ้านและชุมชนเป็นศูนย์กลางประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านเทเลเฮลท์และระบบบริการดิจิทัลต่างๆซึ่งในการประชุมครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำ5แห่งได้แก่องค์การเภสัชกรรมบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทโกลเด้นครีมจำกัดประกาศความร่วมมือด้านการส่งเสริมและบูรณาการระบบสุขภาพดิจิทัลบนหมอพร้อมผลักดันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมข้อมูลและการดูแลสุขภาพสู่ระบบสาธารณสุขไทยที่ไร้รอยต่อนารุมนอุดมพรรายงาน
1: สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้จำนวนผู้โดยสารสนามบินนานาชาติดูไบลดลงกว่า30%ในช่วงครึ่งแรกของปี2569บริษัทท่าอากาศยานดูไบเปิดเผยว่าจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงครึ่งแรกของปี2569ลดลงร้อยละ 31.3 มาอยู่ที่ 31,500,000 คนจากเดิม46ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่จำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 32.1 เนื่องจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทบต่อเส้นทางการบินและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศรวมถึงทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามบริษัทท่าอากาศยานดูไบระบุว่าการเดินทางทางอากาศกำลังเริ่มฟื้นตัวหลังสายการบินระหว่างประเทศทยอยกลับมาให้บริการอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นเมื่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระราชทานทำนองเพลงประจำมหาวิทยาลัยเมื่อปี2492ค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านมาทางศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดีกุลขณะนั้นเป็นอาจารย์อยู่คณะอักษรศาสตร์นะคะท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดีกุลณอยุธยาและนายสุพรผลชีวินร่วมกันประพันธ์คำร้องค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่11นะคะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2492และเป็นเพลงแรกที่พระราชทานให้มหาวิทยาลัยค่ะพระราชทานชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณ์คืนนี้เป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์เป็นเพลงลำดับที่11ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492นะคะได้เปลี่ยนเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติฟังเพลงสังคีตสัมพันธ์2เพลงเริ่มรายการในคืนวันนี้เพลงแรกคือกระแตคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อต่อด้วยผู้ชายนะโดยคุณศรีสุดารัชตะวันคุณสุรัตน์ภูกเวสแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

0: พลงสังคีตสัมพันธ์สองเพลงผ่านไปแล้วคือเพลงกระแตและผู้ชายเนี่ยดิฉันมีโอกาสสัมภาษณ์ครูธนิตผลประเสริฐนะคะซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่ร่วมในการทำเพลงสังคีตสัมพันธ์นี้โดยครูธนิตเล่าว่า
1: คือผมตอนนั้นรับรายการที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ย

0: าอย่างไรดีถึงจะเข้ากันได้ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลเพราะว่าดนตรีไทยนั้นก็เป็นเรียกว่าหนึ่งเสียงเต็มคือไม่มีแฟทไม่มีชาร์ปตอนนี้นักเรียนจะให้มาเข้ากับประยุกต์กับเพลงสากลแล้วมันก็ต้องมีระหว่างเพลงไอเสียงระดับเสียงครึ่งเสียงบ้างมีแล้วต้องมีแฟทมีชาร์ปบ้างจะมาถึงได้เป็นเพลงออกไปได้ไม่เพี้ยนอ่ะคือเล่นเป็นไม่เพี้ยนฟังได้คุณสิริยงยุทธก็เลยมาจุนเสียงให้เป็นเสียงอย่างที่มันหลวงขาดท่านว่าไว้อะไรนะ B major เลยนะฮะซึ่งมาเดี๋ยวนี้เรามาทำเป็นแบบ E flat เป็น3แฟลตค่อยกว้างหน่อยเพราะว่า
1: ครูคะถ้าไม่ปรับเลยนี่จะเล่นรวมกันไม่ได้
0: คือมันเพี้ยนนะฮะเล่นออกไปไปได้มันจะได้เพียงแค่นี้ต่อต้นมันพอเข้าไปได้สัก 4-5 ห้องพอห้องที่7-8ถ้าจะยุ่งเลยก็เข้าไม่ได้เพราะมันเป็นเมโลดี้ของไทยเดิมนะฮะทีนี้ถ้าหาไปแล้วปรับสักหน่อยมันก็จะเข้ากลมกลืนได้ดีนะฮะ
1: อันนี้จะต้องปรับทุกเครื่องเลยฮะ
0: แล้วก็ฮะถ้าเราจะเอาเครื่องไหนที่เขามาเล่นกับดนตรีสากลเราก็ต้องเอามาอย่างเช่นเราต้องการระนาดแล้วก็ระนาดมาปรับต้องการทุ้มเราทุ้มมาปรับต้องการคล้องเล็กคล้องใหญ่ก็ปรับแล้วเมื่อไหร่มาเราจุนเสียงใหม่ไงฮะ
1: ปร
0: ับ
1: อย่างที่เราจะเอาระนาดเนี่ยนะจะเอาระนาดจะปรับให้เข้ากับเครื่องอะไรของสากลอันนี้ต้อง
0: เราก็มาจุนกับเปียโนเลยครับมาจุนกับเปียโนคนนี้เราจุนเครื่องมือซีเท่านั้นเองเราฮะเมื่อเราปั้นต้องจุน
1: ค่ะ
0: เราเอามาจุนเครื่องมือซีมือเอาเปียโนเป็นหลักใช่ไหมฮะเราก็จับกดคีย์เข้าไปจับคีย์ E flat เข้าไปหรือเนี่ยแต่แล้วก็หลายเสียงขึ้นไปมีฟาตัวละที่ด้วยเล็กมีว่าไปก็ว่าไปแล้วก็จุนตามนั้นให้กลายเสียงกลองนี้
1: ใช้เวลานานไหมคะก่อนจะจูนในเครื่องเข้ามาหาก
0: ัน ก็ใช้เวลาฮะต้องใช้เวลามากเหมือนกันนะครับต้องควรเพราะว่าเครื่องดนตรีไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นตะกั่วแล้วอะไรที่เขาอุดไปใต้ท
1: ้
0: องมาถ่วงนะฮะใต้ท้องรัดหน้าจะดีนะฮะใต้ท้องอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องแกอันนั้นออกมาแล้วมาขูดถ้ามันต่ำไปก็เอาออกมันจะสูงขึ้นแต่มันสูงไปก็เอามาปะไปใหม่ก็ได้ต่ำลงไปอีกมันเข้ากันมันจะได้เข้ากันไปได้มันเป็นอย่างนั้นก็เลยก็อยู่อย่างเขาต้องโกนยันแต่เมื่อซาอู้ซาโด้งจะแค่คนนี้มีปัญหาเพราะมันอยู่ที่ลูกบิดที่บิดไปบิดมาให้เข้ากันนี่กันแล้วกันใช่ไหมฮะอย่าพวกขิมเข็มอะไรที่มีปัญหาทำได้แต่เมื่อมีปัญหาก็ยกเครื่องระนาดเอกระนาดทุ้มคล้องเล็กอย่างนี้แล้วยังคลุยก็มีปัญหานิดหน่อยพอเราคลุยอย่างนี้เราทำเองได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: คลุยเด็กทำเองได้
1: เพลงแรกนี่ที่เอามาทำโดยเอาเพลงจากเพลงไทยใช่ไหม
0: ครับเพลงไทยเดิมไม่เป็นไทยเดิมที่เราสมัยก่อน
1: เพลงแรกนี่เห็นบอกว่าเป็นเอาลาวกระแตมาทำ
0: ครับที่แรกเราก็ต้องการจะหาเพลงง่ายๆก่อนอย่างเช่นเพลงกระแตมาเอาเพลงเอาหวังอะไรพวกนี้วอนเฉลยอะไรเข้ามาก็นอนดัดแปลงกัน
1: อย่างนี้พอทำเป็นโน้ตเสร็จเรียบร้อยต้องทำเป็นโน้ตสากล
0: ก็ถ้า
1: แล้วสำหรับดนตรีไทยนะเขาไม่ดูต้องดูโน้ตเลย
0: เขาไม่ต้องอะเพราะเขาจำได้แล้วดูแบบเราเพลงสองชั้นมาก็จำได้เพลงนี้เพลงอะไรไปก็เป็นเพลงของเขาอ่ะของเราก็รู้สึกหมายถึงเราเราต้องเอาเขามาเอามา
1: ตอนบรรเลงแรกๆนี่งงไหมคะในฐานะที่ครูก็บรรเลงอยู่ด้วยนี่งงไหม
0: ครับก็มันไม่งงอะไรเลยครับ
1: ดูตามโน้ตไป
0: ก็ดูโน้ตตามโน้ตไปตอนนี้เราเอาเล่นให้ง่ายหน่อยก็เลยกัน
1: ต้องฟังดนตรีไทยเขาเล่นด้วย
0: ครับ
1: มันจะต้องมีสอด
0: เราต้องให้ดนตรีไทยก็เป็นเมโลดี้ที่เด่นมาก
1: ค่ะ
0: แล้วพวกเราเองพวกของเราเองก็เป็นพวกแบ็คกราวด์พวกฮาร์โมนีสอดแทรกไป

0: นั่นคือเพลงอารมณ์หวังผลงานของคุณชะอุ่มปัจจพันธ์และครูเอื้อนะคะกับเพลงวอนเฉลยครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะสำหรับครูธนิตผลประเสริฐนะคะท่านแต่งเพลงสังคีสัมพันธ์นี้หลายเพลงทีเดียวฟังจากการบอกเล่าของครูธนิตผลประเสริฐต่อเลยค่ะ
1: มีผมทำ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ครูเอื้อทำ
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นเราช่วยกันทำสองคนช่วยทำใหญ่อ๋อ
2: ค่ะ
1: ตอนนั้น
2: มีเพลงอะไรบ้างคะที่ครูธนิตทำเอาไว้พอนึกออกไหมคะตอนนี้
1: ก็ตอนนั้นก็เห็นจะมีเพลงม่านมงคลน่ะ
2: ม่านมงคลนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เนี่ยมีเพลงม่านมงคลมีอะไรพุ่มพวงดวงใจ
2: ไ
1: ฟเร
2: ือ
1: รอบรักฝันหวานเสียงเทียนเสียงรักใต้ถึงเทียนแหมเยอะฮะ
2: ความ ค
1: ามเยอะคือเพลงม่านมงคลนี่ฮิตมากนะฮะตอนสมัยนั้นฮะวินัยร้องโอ้ขายจนมีท่าเลยฮะวินัยก็ร้องมีชื่อเสียงมาก
3: ปีอะไรใช่ไหมแล้วที่นำ
1: ตอนนี้ผมมาปีมอญ
2: ปีมอญ
1: ฮะคือตอนตรงรับอ่ะตอนรับ
2: ใช้ตอนรับ
1: รับใช้ปีมอญรับมาบางคนมาจากมาบางคน
2: เลย
1: มาจากมาบางคนสามชั้นนะฮะมาบางคน

0: บาย
1: รักไม่ต้องหายถ้าโปรดรักอีกครั้ง
2: ที่จบไปนั่นคือเพลงม่านมงคลคุณวินัยขับร้องพุ่มพวงดวงใจคุณวินัยกับคุณชาวลีบันทึกเสียงและที่เพิ่งจบก็คือพายเรือพรอดรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะและทั้ง3เพลงนี้ครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยมาปรุงแต่งให้เป็นแบบสังคีตสัมพันธ์ค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งคำร้องนะคะซึ่งดิฉันได้สัมภาษณ์ครูธนิตผลประเสริฐเมื่อปี2528ค่ะและท่านก็ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะฟังเพลงที่เป็นผลงานทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐนำมาจากเพลงไทยมาปรุงแต่งให้เป็นการบรรเลงแบบสากลที่เราเรียกว่าสังคีตสัมพันธ์นี่แหละค่ะเพลงเพชรน้อยโดยคุณวินัยจุลบุษปะเสียงเทียนเสียงรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องนะคะสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและเพลงที่3ใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

เราฟังเพลงผลงานด้านทำนองซึ่งครูธนิตผลประเสริฐก็นำมาจากเพลงไทยและมาปรับปรุงตามแบบของการบรรเลงสังคีตสัมพันธ์จบไปอีก3เพลงแล้วนะคะคือเพชรน้อยเสียงเทียนเสียงรักและใต้แสงเทียนอีก2เพลงค่ะเดือนประดับใจและฝันหวานทั้ง2เพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
1: กรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบพร้อมเตรียมเปิดเจรจาข้อตกลงอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าน
6: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขการควบคุมการนำเข้ากุ้งและส่งออกปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าจากที่กรมประมงไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตปลากระพงขาวและกุ้งของทั้งสองฝ่ายในระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาและในการหารือเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาฝ่ายมาเลเซียได้เปิดประเด็นขอให้ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของประเทศมาเลเซียหรือ MyGAP ทั้งหมดประมาณ60ฟาร์มสามารถส่งออกปลากระพงมาได้โดยไม่ต้องโดนกักที่ด่านเพื่อรอผลการตรวจสารตกค้างซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการตกลงแรกที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านฝ่ายไทยได้ตรวจสอบระบบการผลิตกุ้งของมาเลเซียซึ่งฝ่ายมาเลเซียได้ให้ตรวจบริษัทผู้ส่งออก1รายที่มีฟาร์มและโรงเพาะฟักเป็นของตนเองและได้รับรองจากสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ให้ตรวจในส่วนของโรงงานแปรรูปกรมประมงจึงจะให้นำเข้าเฉพาะกุ้งแช่แข็งเท่านั้นเพราะความเสี่ยงจากโรคกุ้งต่ำเนื่องจากระบบป้องกันโรคของมาเลเซียยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการโดยกรมประมงจะนัดเจรจาข้อกำหนดการนำเข้าส่งออกกับมาเลเซียในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างอาวุธปืนเพียง15วันจับกุมแล้ว 7,261 คดียึดอาวุธปืนได้กว่า 7,000 กระบอก
7: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลา15วันสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางได้กว่า 7,261 คดีและยึดอาวุธปืนได้ 7,872 กระบอกประกอบด้วยปืนมีทะเบียนปืนเถื่อนและอาวุธปืนสงครามแบ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั่วไป 6,535 คดีและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนออนไลน์726คดีทั้งนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมสามารถแจ้งสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขระดมช่าง17จังหวัดภาคเหนือฟื้นฟูชาวน่านหลังน้ำลดนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดน่านเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มโดยระดมทีมช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน17จังหวัดภาคเหนือรวมทั้งจิตอาสาภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนร่วมภารกิจตั้งศูนย์บริการที่วัดบ้านโรงตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือทำมาหากินให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะยังคงระดมช่างฝีมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่26สิงหาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสุวิทย์โสมนัสนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงเลือดรักไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์นะคะผลงานคำร้องโดยพระราชธรรมนิเทศทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงเลือดรักไทยผลงานของพระราชธรรมนิเทศและครูเอื้อนะคะต่อได้เพลงต้นตระกูลไทยคุณภาหวังในธรรมขับร้องค่ะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงต้นตระกูลไทยจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะฟังเพลงเมื่อแดนฟ้าขาดเดือนต้นฉบับชื่อแดนฟ้าขาดเดือนค่ะคุณศรีนวลขับร้องไว้ผลงานของคุณบุญให้พ่วงพิพัฒน์ค่ะต่อมาเมื่อคุณฉลองสิมาเสถียรนำมาบันทึกใหม่ก็เพิ่มคำว่าเมื่อไปก็เป็นชื่อเมื่อแดนฟ้าขาดเดือนต่อด้วยเมื่อยามแรกรักโดยคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินและเพลงที่3เมื่อใดจะกลับคืนคุณวรรลบวิชุกรแต่งเองร้องเองค่ะ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะเมื่อแดนฟ้าขาดเตือนเมื่อยามแรกรักและเมื่อใดจะกลับคืนต่อด้วยเพลงวิญญาณรักโดยคุณปรีชาบุญจเกียรติขับร้องผลงานของคุณสุรพลแสงเอกเพลงที่สองชื่อเดียวกันค่ะวิญญาณรักขับร้องโดยสุนทรียานาเวียงการและคุณสุพันธ์บุรณพิมพ์โดยสุนทรียานาเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยครูสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สามวิญญาณในภาพถ่ายเพลงนี้เป็นผลงานของครูวิมลจงวิไลค่ะต้นฉบับขับร้องโดยคุณทิวาเด่นประภา

่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์และคุณสมจิตตัดจินดาเพลงริมฝั่งตานีผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองริมแม่ปิงโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อด้วยริมสายธารโดยคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงภูลาภอนามานแต่งคำร้องจากทำนองเพลงไทยเขมรปากท่อ

นั่นคือเพลงริมฝั่งตานีริมแม่ปิงและริมสายธารท่านผู้ฟังครับมีอยู่ชุดหนึ่งที่คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติและคุณสิริจันทร์อิสรางกูลณอยุธยาซึ่งมีน้ำเสียงและลีลาการขับร้องคล้ายๆกันมาร่วมกันขับร้องแบบประสานเสียงค่ะเราจะฟังกันในช่วงนี้เลยนะคะเพลงแรกลองรักผลงานของคุณชัยนาศีละวันเพลงที่2ทะเลไม่เคยหลับครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสง่ารำพีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและปิดท้ายด้วยเพลงรักจากใจเพลงนี้คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติแต่งเองนะคะทั้ง3เพลงนี้เป็นการขับร้องประสานเสียงในชุด2จันทร์คืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอว่าด้วยความเลื่อมใสของพระเจ้าประสิทธิโกศลในการฟังธรรมะที่ได้อธิบายไว้โดยท่านพระอานนท์ในพระสูตรที่ชื่อว่าพาหิติกาซึ่งหมายถึงผ้าที่มีเนื้อละเอียดมีมูลค่าสูงที่ได้มอบถวายไว้ให้กับท่านพระอานนท์เนี่ยจึงเป็นที่มาของการที่มีคำพูดในสมัยปัจจุบันนะทุกฟังที่บอกว่าเวลาฟังเทศอะไรที่มันลึกซึ้งแล้วแหมอยากจะถวายสิ่งของก็เรียกว่าติดกันเทศคือเหมือนกับว่าถวายปัจจัย4อันควรกับสมณะจะบริโภคเพื่อจะเป็นการตอบแทนคุณในธรรมะคำสั่งสอนหรือข้อมูลต่างๆอะไรที่ได้ฟังมีที่เป็นมาเป็นไปตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วโดยการฟังธรรมในครั้งนั้นท่านผู้ฟังก็เป็นวาระเพียงสั้นๆที่มีช่วงเวลาไม่มากจากการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลไปตรวจราชการพบท่านพระอานนท์ระหว่างทางนิมนต์ท่านไปแสดงธรรมให้ฟังที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรพดีได้ฟังการแจกแจงถึงเรื่องของสมาจารทั้ง3อย่างคือกายวาจาและใจในส่วนทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลประเด็นที่น่าสนใจในพระสูตรนี้ก็คือความลึกซึ้งลึกล้ำลงไปของคำที่บอกว่าอะไรควรเสพไม่ควรเสพก็ไล่เรื่องลงไปถึงว่ามีทุกข์เป็นวิบากผู้อื่นพึงตีเตียนได้เป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังมีพระสูตรที่ประกอบเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้เคยเทศไว้กับพระเจ้าประสิทธิโกศลนำมาให้ฟังประกอบกันด้วยนั่นคือกันกัตระสูตรคือเหตุการณ์ที่หมู่บ้านกันกัตระเรื่องของทานสูตรและปิยชาติกาสูตรนำมาให้ฟังประกอบกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าประสิทธิโกศลขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยการถวายผ้าพาหิติกาพาหิติกะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่358ตอนพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสนทนาธรรมกับท่านพระอานนท์มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถวินทิกาเศรษฐีในเขตเมืองสาวัตถีครั้นนั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์ร่องสบงถือบาตรและชีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตแล้วกลับจากบิณฑบาตภายหลังพระทหารได้เข้าไปยังบุพพารามปราสาทของนางวิสาขามิกรมาตาเพื่อพักกลางวัน สมัยนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จขึ้นช้างเอกาบุญริกออกจากกรุงสาวัตถีแต่อย่างวันทอดพระเนตรเห็นท่านพระอานนท์กำลังเดินมาแต่ไกลจึงได้สั่งเรียกอำมาตย์ชื่อสิริวัฒน์แล้วตรัสว่าสิริวัฒน์เพื่อนรักนั่นพระคุณเจ้าอานนท์ใช่หรือไม่สิริวัฒน์อำมาตย์กราบทูลว่าใช่แล้วพระเจ้านั่นพระคุณเจ้าอานนท์ลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงรับสั่งเรียกชายคนหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพ่อยอดชายเธอจงเข้าไปหาพระคุณเจ้าอานนท์ถึงที่อยู่แล้วกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยศีลกล้าวตามคำของเราว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์และจงเรียนท่านว่าได้ยินว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์เราอยู่สักครู่หนึ่งเถิดชายผู้นั้นจึงได้รับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่กราบเท้าท่านพระอานนท์แล้วได้ยืนนะที่สมควรกราบเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยศีลกล้าวและรับสั่งมาอย่างนี้ว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าจงอาศัยความอนุเคราะห์เราอยู่สักครู่หนึ่งเถิดท่านพระอานนท์ได้ทรงรับนิมนต์โดยดุษฎีภาพลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลได้เสด็จไปจนสุดทางที่ช้างจะส่งไปได้แล้วลงจากช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนณที่สมควรได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอโอกาสเถิดขอพระคุณเจ้าอานนท์อาศัยความอนุเคราะห์ไปยังฝั่งแม่น้ำอาจิรบดีเถิดท่านพระอานนท์ได้รับนิมนต์โดยดุษฎีภาพคือด้วยการนิ่งตอนสมาจารสามประการพระนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าไปยังฝั่งแม่น้ำอาจิรบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จไปจนสุดทางที่ช้างทรงจะไปได้แล้วลงจากช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนณที่สมควรพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอานนท์จงนั่งบนเครื่องลาดไม้นี้เถิดท่านพระอานนท์ทูลว่าอย่าเลยมหาบพิตรเชิญพระองค์ประทับนั่งเถิดอาตมภาพนั่งบนอาสนะของอาตมภาพแล้วพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงประทับนั่งบนที่ประทับที่ปูลาดไปแล้วพระเจ้าประเสนทิโกศลได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงประพฤติกายสมาจารคือความประพฤติทางกายที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระอานนท์จึงได้ถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงได้ตรัสถามอีกว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงประพฤติวจีสมาจารคือความประพฤติทางวาจาหรือมโนสมาจารคือความประพฤติทางใจที่สมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระอานนท์จึงได้ถวายพระพรว่ามหาปพิธพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งทั้งหลายพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรประชาเปอร์เซนต์ที่โกศลจึงได้ตรัสว่าน่าสัจจริงพระคุณเจ้าข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยข้อความที่พวกโยมไม่สามารถทำให้บริสุทธิ์ด้วยการตั้งปัญหาพระคุณเจ้าอานนท์ทำให้บริบูรณ์ด้วยการแก้ปัญหาก็ชนเหล่าใดเป็นคนพาลไม่ฉลาดไม่ใคร่ครวญไม่พิจารณาแล้วยังกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นได้พวกโยมไม่ยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระพระคุณเจ้าส่วนชนเหล่าใดเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใกล้ครวญพิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นพวกโยมย่อมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระพระเจ้าประเสริฐนิโกศลจึงได้ตรัสถามว่าท่านพระอานนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ได้ถวายพระพรว่ากายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรมหาปพิธกายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีโทษเป็นสมาจารที่เป็นอกุศลขอถวายพระพรก็แต่ท่านพระอานนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีโทษเป็นอย่างไรมหาปพิธกายสมาจารที่มีความเบียดเบียนวจีสมาจารที่มีความเบียดเบียนและมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเหล่านี้เป็นสมาจารที่มีโทษถวายพระพรท่านพระอนนท์ก็กายสมาจารที่มีความเบียดเบียนมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนและวจีสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมหาปพิธกายสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากวจีสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากและมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นอย่างไรมหาปพิธกายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารอันใดที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่สมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากสมาจารนั้นสมาจารเห็นป่านนี้สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งทั้งหลายพึงติเตียนขอถวายพระพรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสถามว่าพระคุณเจ้าก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทุกอย่าง อย่างนั้นหรือท่านพระอานนท์ได้ถวายพระพรว่ามหาปพิธพระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายไม่พึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ได้ถวายพระพรว่ามหาปพิธกายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่เป็นกุศลเป็นสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารมโนสมาจารและวจีสมาจารที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรมหาปพิธกายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นสมาจารที่เป็นกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรมหาปพิธกายสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสมาจารที่ไม่มีโทษถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมหาปพิธกายสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นอย่างไรมหาปพิธสมาจารใดที่ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่สมาจารนั้นกายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารเห็นป่านนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระชาประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสถามว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการเข้าถึงกุศลธรรมทุกอย่างอย่างหรือท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาปพิธพระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมขอถวายพระพรตอนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลถวายผ้าพาหิติกาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสว่าพระคุณเจ้าอานนท์ข้อนี้น่าอัศจรรย์จริงข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยพระคุณเจ้าอานนท์กล่าวภาษิตนี้ดีเหลือเกินพวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาษิตของพระคุณเจ้าอานนท์นี้พวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาษิตของพระคุณเจ้าอานนท์อย่างนี้ถ้าช้างแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้ช้างแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์หรือถ้าม้าแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้ม้าแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์ก็ถ้าบ้านสวยสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้บ้านสวยพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานน แต่พวกโยมรู้อยู่ว่านั่นไม่สมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์เลยพระคุณเจ้าอานนท์ก็ผ้าพาหิติกาคือผ้าที่ทอมาจากต่างแคว้นผืนนี้ยาว16ศอกถ้วนกว้าง8ศอกถ้วนที่พระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาสตุเวเทหิบุตรทรงใส่ในคันฉัตรส่งมาประทานแก่โยมขอพระคุณเจ้าอานนท์โปรดอนุเคราะห์รับผ้าพาหิติกาผืนนี้ไว้เถิดท่านพระอนนท์ได้ถวายพระพรตอบว่าอย่าเลยมหาภิษไตรจีวรของอาตมาภาพมีครบแล้วขอถวายพระพรพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้ตรัสว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็แม่น้ำอาชีราวดีนี้พระคุณเจ้าอานนท์และพวกโยมเห็นแล้วมหาเมฆยังฝนให้ตกบนภูเขาภายหลังแม่น้ำอาชีราวดีนี้ย่อมไหลล้นฝั่งทั้งสองฉันใดท่านพระอานนท์ก็ฉะนั้นเหมือนกันจะทำไตรจีวรของตนด้วยผ้าพาหิติกาผืนนี้และจะแบ่งไตรจีวรเก่ากับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ทักษิณาของพวกโยมคงจะแผ่ไปดุดแม่น้ำล้นฝั่งพระคุณเจ้าขอท่านพระอนนท์โปรดรับผ้าพาหิติกาผืนนี้เถิดท่านพระอนนท์จึงได้รับผ้าพาหิติกาแล้วลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าอานนท์เอาเถิดในบัดนี้พวกโยมขอลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากมหาบพิตรขอพระองค์จงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดต่อจากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระอนนท์แล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับกราบท่านพระอนนท์ทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไป Then King Pasenthi of Kosala said to Venerable Ananda พระนั้นเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จจากไปไม่นานท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องการสนทนาปราศัยกับพระเจ้าประเสนที่โกศลทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคและได้ถวายผ้าพาหิติกาปืนนั้นแด่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงได้ดีแล้วที่ท้าวเธอได้ทรงพบอานนท์และได้ประทับนั่งใกล้อานนท์เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสปาสิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีปาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลปาหิติกะสูตรจบกันนะกัตถละสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่ตำบลกันนะกัตถละมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะตำบลกันนะกัตถละอันเป็นที่ให้อภัยแก่หมู่กวางเนื้อทรายใกล้นครชื่ออุทัญญาก็ในสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ได้เสด็จไปยังอุทัญญานครด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่างได้รับสั่งกับบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพระยอดชายเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคที่พระยุคลบาท ด้วยศีลกล้าวจงทูลถามถึงพระสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยความกระปี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ

ีทรงพระนามว่าสกุลาได้ทรงสดับข่าวว่าได้ยินว่าวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกริยาอาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาอาหารจะเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเวลานั้นเองพระภักกินีโสมาและสกุลาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลในเวลาเสวยพระกริยาหารเราได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวจงถามถึงพระสุขภาพความมีโรคภัยน้อยความอยู่สำราญตามคำของหม่อมฉันทั้งสองว่าพระภักขินีโสมาและพระภักขินีสกุลาขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคก็ลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกริยาหารเช้าเสร็จแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลเรื่องที่พระภักขินีโสมาและสกุลาได้ฝากทูลถวายบังคมพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่ามหาบพิตรพระภักขินีโสมาและพระภักขินีสกุลาไม่ทรงได้ผู้อื่นเป็นทูตแล้วหรือข้แต่พระองค์ผู้เจริญพระภักขินีโสมาและสกุลาได้สดับข่าวว่าวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลสวยพระกริยาหารช้าเสร็จแล้วจะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเธอทั้งสองจึงได้เข้ามาหาหม่อมฉันในที่บริโภคอาหารแล้วฝากถามถึงพระผู้มีพระภาคว่ามีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมีโรคาพาดน้อยพระเจ้าข้ามหาบพิตรขอพระภักขินีโสมาและสกุลาจงทรงพระสำราญเถิดลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้สดับมาอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจะปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้แล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าผู้ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือพระเจ้าข้าชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลแล้วหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระเจ้าข้ามหาบพิตรชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมได้ตรัสไว้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจะเป็นปัญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ส่วนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าพูดตรงตามที่อาตมภาพกล่าวแล้วชื่อว่ากล่าวตู่อาตมภาพด้วยคำเท็จขอถวายพระพรกระนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงได้รับสั่งเรียกเสนาบดีชื่อวิถุตปะมาแล้วตรัสถามว่าเสนาบดีใครหนอกล่าวเรื่องนี้ภายในพระราชบังก็แต่มหาราชพราหมณ์ชื่อสัญชัยอากาศโคตรกล่าวไว้พระเจ้าข้าจากนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงรับสั่งเรียกบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพระยอดชายเธอจงไปเชิญพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรมาตามคำของเราว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลรับสั่งเรียกหาท่านบุรุษผู้นั้น
รับสน

0: องพระดำรัสแล้วได้ไปหาพราหมณ์สัญชัยถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าพระเจ้าประสิทธิ์โกศลตรัสเรียกท่านจากนั้นพระเจ้าประสิทธิ์โกศลจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสอย่างหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาเนื้อความบางอย่างตรัสไว้แต่คนกลับเข้าใจพระดำรัสไปอีกอย่างหนึ่งมีบ้างไหมพระผู้มีพระภาคยังทรงจำพระดำรัสที่ตรัสแล้วได้อยู่หรือพระเจ้าข้าม
1: หาบพิตร
0: อาตมาภาพจำคำที่กล่าวแล้วได้ดีคือคำที่กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้พระเจ้าประเสริฐโกศลได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสสภาพที่เป็นผลว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็วรรณะสี่จำพวกนี้คือวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรวรรณะสี่จำพวกนี้จะพึงมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างหรือไม่พระเจ้าข้าม
1: หาบพิตร
0: บรรดาวรรณะสี่จำพวกนี้วรรณะสองจำพวกคือกษัตริย์และพราหมณ์เรากล่าวว่าเป็นผู้เลิศคือเป็นที่ลุกรับกราบไหว้เป็นที่กระทำสามีจิกรรมขอถวายพระพรก็แต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่ได้ทูลถามถึงความแปลกกันในปัจจุบันกับพระผู้มีพระภาคหม่อมฉันทูลถามถึงความแปลกกันในสัมปรายภพต่างหากก็ในวรรณะสี่จำพวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างไหมพระเจ้าข้าม
1: หาบพิตร
0: ก็องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียร5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่สองเป็นผู้มีโรคาพาธน้อยประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรข้อที่สามเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายข้อที่สี่เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายข้อที่5เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมหาปพิตรองค์ของภิกษุผู้ประกอบความเพียร5ประการนี้แหละ ก็ในวรรณะทั้งสี่จำพวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรถ้าวรรณะสี่จำพวกนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนี้ก็นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกตลอดกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในวรรณะทั้งสี่จำพวกคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเหล่านี้ก็ถ้าวรรณะทั้งสี่นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการเหล่านี้แล้ววรรณะสี่จำพวกนั้นจะมีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันบ้างพระเจ้าข้าม
1: หาปปิฏ
0: ฐะธรรมภาพกล่าวถึงวรรณะทั้งสี่จำพวกมีความเพียรแตกต่างกันด้วยความเพียรเปรียบเหมือนสัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่ควรฝึกตามหรือเป็นโคที่ควรฝึกตามอันเขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วหรือว่าสัตว์คู่หนึ่งคือช้างที่ควรฝึกตามม้าที่ควรฝึกตามโคที่ควรฝึกตามที่ยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้แนะนำมหาปปิฏฐะพระองค์จักทรงเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสัตว์ผู้หนึ่งที่เขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วที่ฝึกดีแล้วเท่านั้นพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วพึงบรรลุภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้ามหาปปิฏฐะส่วนสัตว์ผู้หนึ่งจะเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่ควรฝึกตามเป็นโคที่ควรฝึกตามที่เขายังไม่ได้ฝึกไม่ได้แนะนำสัตว์ที่เขาไม่ได้ฝึกเลยจะพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วจะบรรลุถึงภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วเหมือนสัตว์คู่นั้นจะเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่ควรฝึกตามเป็นโคที่ควรฝึกตามที่เขาฝึกแล้วแนะนำดีแล้วได้บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าข้ามหาปปิฏฐะข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละเป็นไปไม่ได้เลยที่ผลใดนั้นบุคคลผู้มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่มีมารยาปรารภความเพียรมีปัญญาพึงถึงซึ่งผลนั้นสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาโอ้อวดมีมารยาเหยียดคร้านมีปัญญาสามจะถึงได้เลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสสภาพที่เป็นผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในบรรดาวรรณะทั้งสี่จำพวกนี้ถ้าประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการและมีความเพียรเหมือนกันในวรรณะทั้งสี่นี้จะยังมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างหรือไม่พระเจ้าข้าม
1: หาปปิฏฐ
0: ะในข้อนี้อารมภาพกล่าวว่าวรรณะสี่จำพวกนี้ไม่แตกต่างกันแม้แต่น้อยคือวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษผู้เก็บไม้สักแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้สาละแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะม่วงแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะเดื่อแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งขึ้นมหาปปิฏฐะพระองค์จะทรงสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเปลวกับเปลวสีกับสีแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นจากไม้ต่างๆกันนั้นจะพึงมีความแตกต่างกันบ้างอย่างนั้นหรือเพราะนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าข้าม
1: หาปปิฏฐะ
0: ข้อนั้นก็อย่างนั้นเหมือนกันแหละเดชอันใดถูกความเปลี่ยนย่ำยีแล้ว เกิดขึ้นด้วยความเพียรในเดชนั้นอรหัตภาพไม่กล่าวว่าแตกต่างกันคือวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งตรัสสภาพที่เป็นผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวดามีจริงหรือพระเจ้าข้ามหาบพิตรเพราะเหตุไรพระองค์จึงตรัสตามอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเทวดามีจริงเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรเทวดาเหล่าใดมีความเบียดเบียนเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้เทวดาเหล่าใดไม่มีความเบียดเบียนเทวดาเหล่านั้นไม่มาสู่โลกนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววิทูตปะเสนาบดีได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวดาพวกที่ยังมีความเบียดเบียนที่มาสู่โลกมนุษย์นี้เทวดาเหล่านั้นจะยังเทวดาทั้งหลายผู้ไม่มีความเบียดเบียนผู้ที่ไม่มาสู่โลกมนุษย์นี้ให้จุติได้หรือจะขับไล่เสียจากที่นั้นได้หรือพระเจ้าข้ากระนั้นท่านพระนนท์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าวิทูตภะเสนาบดีนี้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประเสนที่โกศลเราก็เป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรที่โอรสกับโอรสจะบึงปรึกษากันดังนั้นท่านพระนนท์จึงกล่าวกับวิทูตภะเสนาบดีว่าเสนาบดีถ้าเช่นนั้นในข้อนี้อรหัตภาพจะขอย้อนถามท่านก่อนท่านเห็นควรอย่างไรก็จงตอบอย่างนั้นคือท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระราชอาณาจักรของพระเจ้าเปอร์เซนติโกศลมีประมาณเท่าไรและในพระราชอาณาจักรนั้นพระเจ้าเปอร์เซนติโกศลครองราชเป็นอิสราธิบดีในพระราชอาณาจักรนั้นท้าวเธอทรงสามารถยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงนิรเทศจากที่นั้นได้มิใช่หรือข้อนั้นสามารถทำได้ท่านพระนนท์เจนบดีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรที่อันไม่ใช่พระราชอาณาจักรของพระเจ้าเปอร์เซนติโกศลมีประมาณเท่าไรในที่ใดพระเจ้าเปอร์เซนติโกศลไม่ได้ครองราชเป็นอิสราธิบดีในที่นั้นเท้าเธอย่อมสามารถอย่างสมณพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงนิรเทศเสียจากที่นั้นได้นั้นหรือไม่ข้อนั้นไม่สามารถทำได้เลยท่านพระนนท์เสนาบดีท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วหรือถูกแล้วพระคุณเจ้าโยมได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วแม้ในบัดนี้พระเจ้าเปอร์เซนติโกศลก็ทรงได้สดับเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงท่านเสนาบดีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระเจ้าเปอร์เซนติโกศลจะทรงสามารถยังเทพชั้นดาวดึงให้เคลื่อนคือจุติหรือจะทรงเนรเทศไปจากที่นั้นได้หรือไม่พระคุณเจ้าพระเจ้าเปอร์เซนติโกศลไม่ทรงสามารถแม้แต่จะทอดพระเนตรเห็นเทพชั้นดาวดึงที่ไหนเล่าจะทรงให้เคลื่อนหรือทรงนิรเทศไปจากที่นั่นได้ท่านเสนาบดีข้อนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเทพเหล่าใดยังมีความเบียดเบียนก็จะมาสู่โลกมนุษย์นี้เทพเหล่านั้นย่อมไม่สามารถแม้เพื่อจะเห็นเทพผู้ที่ไม่มีความเบียดเบียนผู้ที่ไม่มาสู่โลกนี้ที่ไหนเล่า จะยังให้เคลื่อนหรือเนรเทศไปเสียจากที่นั่นได้เล่าก็กระนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้เจริญภิกษุนี้ชื่ออะไรพระเจ้าข้าภิกษุรูปนี้ชื่ออานนท์ท่านพระคุณเจ้าอานนท์รูปก็งามนามก็เพราะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระคุณเจ้าอานนท์กล่าวสภาพที่เป็นเหตุและกล่าวสภาพที่เป็นผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พรหมมีอยู่จริงหรือพระเจ้าข้ามหาบพิตรพระเหตุไรพระองค์จึงตรัสถามอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าพรหมมีอยู่จริงพรหมนั้นจะมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกมนุษย์นี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรพรหมเหล่าใดยังมีความเบียดเบียนพรหมเหล่านั้นก็มาสู่โลกนี้พรหมเหล่าใดไม่มีความเบียดเบียนพรหมเหล่านั้นก็ไม่ได้กลับมาสู่โลกมนุษย์นี้ลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กราบทูลกับพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลบ่าโคดิชะปรามสัญชัยอากาศโคตมาแล้วพระเจ้าข้าต่อมาพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลจึงตรัสปรามสัญชัยอากาศโคตนั้นว่าพรามใครหนอกล่าวเรื่องนี้ไว้ในพระราชวังพราหมณ์สัญชัยจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะบิทูทปาเสนาบดีพระเจ้าข้าบิทูทปาเสนาบดีก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรกล่าวไว้พระเจ้าข้าลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กราบทูลกับพระเจ้าเปอร์เซนติโกชนว่าขอเดชะบัดนี้ยานพาหนะพร้อมแล้วพระเจ้าข้าก็ในขณะนั้นพระเจ้าเปอร์เซนติโกศลจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความเป็นสัพพัญญูพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบความเป็นสัพพัญญูแล้วข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความบริสุทธิ์ของวรรณะสี่จำพวกพระองค์ก็ได้ทรงตอบความบริสุทธิ์ของวรรณะสี่จำพวกแล้วและข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันก็ชอบใจและถูกใจนักหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเทวดาที่ยิ่งพระองค์ก็ทรงตอบแล้วเทวดาที่ยิ่งข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจถูกใจและชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระองค์ถึงพรหมที่ยิ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบพรหมที่ยิ่งข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันก็ชอบใจถูกใจและชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นอันหนึ่งหม่อมฉันทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงข้อใดใดพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบข้อนั้นนั้นข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนะและหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอาเถิดในบัดนี้หม่อมฉันทูลลากลับเพราะมีกิจหน้าที่จะต้องทำอีกมากพระเจ้าข้ามหาบพิตรขอพระองค์จงกำหนดเวลาที่สมควรในบัดนี้เถิดกระนั้นพระเจ้าเปอร์เซนติโกศลทรงชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณเสด็จจากไปกันนะกัตถลสูตรจบฐานะสูตรภิกษุทั้งหลายก็ฐานะ5ประการเหล่านี้อันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการเป็นอย่างไรคือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราอย่าแก่เลย2ข ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของเราว่าอย่าเจ็บไข้เลย 3. ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าตายเลย 4. ขอของสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าสิ้นไปเลยและ 5. ขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าชิบหายไปเลยสิ่งห้าอย่างนี้แหละท่านสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ได้พึงตรัสคำที่เป็นคาถาคือคำกาบสืบไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้อันใครๆย่อมไม่ได้เพราะการเศร้าโศกเพราะการกรำกรวนผู้อามิตรทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจคราวใดบัณฑิตผู้พิจารณารู้เนื้อความไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหมดคราวนั้นพวกอมิตรเห็นหน้าอันไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดๆด้วยประการใดๆเพราะการสรรเสริญเพราะความรู้เพราะกล่าวคำสุภาษิตเพราะการบำเพ็ญทานหรือเพราะประเพณีของตนก็พึงบากบั่นในที่นั้นๆด้วยประการนั้นๆถ้าพึงทราบว่าความต้องการอย่างนี้อันเราหรือผู้อื่นไม่พึงได้ใช้ก็ไม่ควรเศร้าโศกควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้ปิยชาติกสูตรว่าด้วยทุกข์เกิดจากสิ่งเป็นที่รักก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของกราบดีคนหนึ่งเสียชีวิตลงประการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานเขาก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินกราบดีได้ไปยังป่าช้าร่ำกรวนถึงลูกชายว่าลูกโทนจ้องอยู่ที่ไหนลูกโทนจ้องอยู่ที่ไหนจากนั้นกระบดีนั้นก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับกระบดีนั้นว่ากระบดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติไปได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยอันเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วกร่ำกรวนอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนก็ระเบิดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นแดนเกิดก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรเพราะว่าความเพลิดเพลินและความสุขโสมนัสต่างหากที่เกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดกระบดีนั้นไม่ยินดีคัดค้านภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากที่นั่งจากไปก็สมัยนั้นนักเลงสกาเป็นอันมากเล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาค ขณะนั้นเองก็ดับดีนั้นได้เข้าไปหานักเลงสการเหล่านั้นเล่าเรื่องให้ฟังดังนี้ว่าพ่อหมาจำเริญฉันขอโอกาสเถิดเมื่อตะกี้นี้ฉันได้เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมได้กล่าวกับฉันอย่างนี้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดแต่ฉันก็กล่าวว่าก็ความโศกความร่ำไรรำพันจะเกิดจากของรักได้อย่างไรแท้จริงความยินดีและโสมนัสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมาจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากพ่อหมาจำเริญจากนั้นฉันก็ไม่ยินดีคัดค้านภาสิทธิ์ของพระสมณโคดมลุกจากที่นั่งมาแล้วก็นักเลงสกาเหล่านั้นจึงได้พูดเสริมว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละกระบดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะความยินดีและความโสมนัสย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีสิ่งเป็นที่รักเป็นแดนเกิดกระบดีนั้นมีความคิดว่าความเห็นของเราตรงกันกับพวกนักเลงสกาแล้วก็จากไปและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพาหิติกาสูตรกันกัตถลสูตรฐานสูตรและบางส่วนของปิยชาติกาสูตรเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าประสิทธิโกศลในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จนบ่อน
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเหลือลูกจ้างอื่นที่ไม่ได้อยู่ในข่ายบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา33ไปยังกลุ่มลูกจ้างที่เคยได้รับการยกเว้นว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นสำหรับลูกจ้าง3กลุ่มที่จะเข้าสู่ความคุ้มครองได้แก่ลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นแม่บ้านคนสวนและคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยโดยคาดว่าในปีแรกจะมีผู้เข้าสู่ระบบประกันสังคมไม่น้อยกว่า 300,000 คนและจะทยอยเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังมีแรงงานอีกมากที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำให้แรงงานทุกคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากที่สุดเพราะเมื่อเกิดการเจ็บป่วยตกงานหรือประสบปัญหาในชีวิตอย่างน้อยจะมีกลไกประกันสังคมเป็นตาข่ายรองรับโดยหลังจากนี้จะเร่งสร้างกลไกประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างรับทราบและเตรียมความพร้อมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังบุตรหลานอย่าให้ลองบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะที่มีการผสมสารเสพติดในน้ำยาย้ำอันตรายรุนแรงเสี่ยงเสียชีวิตเฉียบพลัน
10: นายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า กรณีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีการนำเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสารในยาบ้าและเอโทมิเดตซึ่งเป็นสารที่ใช้เป็นยาสลบในทางการแพทย์มาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นการสูดสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้เนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงขอให้ผู้ปกครองและครูร่วมกันเฝ้าระวังและพูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่นอกจากจะมีนิโคตินและสารเคมีที่เป็นอันตรายแล้วยังอาจมีการลักลอบผสมสารอื่นที่เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพยิ่งขึ้นหากพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนเลิกบุหรี่1600นฤมลอุดมพรรายงาน
1: วันนี้กองทัพเรือจะมีการซ้อมย่อยครั้งที่3บนแม่น้ำเจ้าพระยาฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและฝีพายให้เกิดความพร้อมเพรียงแม่นยำและสง่างามในการปฏิบัติภารกิจสำคัญในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569โดยประชาชนสามารถร่วมชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันวันนี้กับข่าวยามเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าข่าวของคุณนะคะทุกช่องทางที่ติดตามสะดวกช่องทางไหนติดตามได้นะคะทางวิทยุทางหอกระจายข่าวนะคะหรือว่าทางออนไลน์รวมทั้ง Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทีมงานนิวมีเดียน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชรชัยโสดาไลฟ์กันแล้วนะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้เหมือนหลายๆท่านพร้อมกับแชร์ด้วยนะคะวันนี้น้องโจสุวิศโสมนัสพี่สายชนนิสังช่างเทคนิคค่ะนะคะต้อนรับทุกท่านมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังติดตามข่าวสารกันวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาเป็นฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569นะคะซึ่งกรมอุตุในประกาศนี้ระบุนะคะว่าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกนะคะแล้วก็รวมทั้งภาคที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมซ้ำซากค่ะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะก็ประมาณสักตึกชั้นที่2นะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็พี่น้องชาวเรือนะคะทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับต่อไปนะคะจะประกาศตอน 5:00 น.ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าเมื่อวานนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนจับตามองก็คือเรื่องของพรก.เงินกู
0: ้ะ
1: นะคะที่มีเข้าที่ประชุมผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรก็คือเข้าที่ประชุมส.ส.กันเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันสำหรับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานนะคะในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานค่ะได้แก่การจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรนะคะพระเมรค่ะเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระราชพระยานมาตรและเครื่องประกอบค่ะในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับภาคประชาชนมีการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานและการจัดแสดงมหรสพสมโภชเรื่องของการจัดนิทรรศการและการจัดเตรียมเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพร้อมที่จะเน้นย้ำค่ะให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติสูงสุดค่ะ
0: ก คุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากอนุมัติพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ค่ะด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงนะคะจากผู้ลงมติทั้งหมด478เสียงท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็อภิปรายสรุปก่อนสภาลงมติอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงินนะคะก็ย้ำว่าจะติดตามการใช้เงินใกล้อย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลแล้วก็ขอบคุณส.ส.ที่ให้คำแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆแล้วก็ปิดท้ายขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสมาทำหน้าที่นายกรับใช้ประชาชนค่ะ
1: ค่ะซึ่งก่อนนั้นในห้วงของการอภิปรายก็ทางด้านของส.ส.ประธานสภาก็ให้เวลาในการที่จะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้นะคะ400ล้านบาทเนี่ยนะ 12-13 ชั่วโมงโดยในเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นก็คือทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านชี้แจงนะคะว่าเรื่องของการออกพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงค่ะย้ำว่าทุกฝ่ายต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยขอใช้โอกาสนี้ขอชี้แจงข้อสงสัยนะครับเพื่อที่จะร่วมกันใช้โอกาสนี้พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยค่ะโดยหลักๆนะคะสำหรับเป้าหมายของพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้ทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านย้ำนะคะว่าตั้งอยู่บน3หลักคิดสำคัญก็คือ 1. ประคองประชาชนและเศรษฐกิจในปัจจุบัน 2. ค่ะการใช้จังหวะนี้เร่งกระตุกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างรวดเร็วโดยเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐและซื้อขายไฟฟ้าได้โดยตรง 3. คือการดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดจากต่างประเทศเพื่อให้ประโยชน์นั้นตกถึงคนไทยโดยตรงอย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมติดโซลาร์เซลล์ค่ะให้ประชาชนแปลสภาพเป็นผู้ผลิตและขายไฟคืนได้ด้วยนะคะก็คือสรุปแล้วที่ประชุมเมื่อคืนนี้อย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะคะก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: มีการประชุมด้านพลังงานเศรษฐกิจการเงินการคลังเยอะนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็มีหลายส่วนที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนแล้วก็น่าจะเป็นผลที่ต่อเนื่องด้วยนะคะในส่วนของคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะมีมติเอกฉันท์ยังคงดอกเบี้ยนโยบาย 1% ต่อปีเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่แหละค่ะแต่ว่าอัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายดอนนาควันทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากน.ง.ง.ค่ะแถลงผลการประชุมว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีนะคะร้อยละ1% ต่อปีนี่แหละนะคะเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่อัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมค่ะแม้ว่ายังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจนถึงต้นปีหน้าส่วนด้านสินเชื่อรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าสินเชื่อ SME ยังคงหดตัวค่ะโดยต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางด้วยคณะกรรมการก็เลยเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการทางด้านการเงินเฉพาะจุดมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้แต่ว่านะคะในที่ประชุมก็บอกว่าจะต้องติดตามพัฒนาการในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางด้วยและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องของทางกระทรวงการคลังก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องของการที่จะลงทะเบียนสำหรับบัตรเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแห่งปี2569นะคะเร่งที่จะให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้ก็คือ1ตุลาคม2569โดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านในฐานะของโฆษกกระทรวงการคลังนะคะท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569 2019ท่านบอกนะคะว่าคือล่าสุดเนี่ยมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วก็คือ2,500,000รายคิดเป็น80%นะคะแต่ท่านบอกว่าสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยก็คือในกลุ่มนี้อีก9,000,000กว่ารายซึ่งปัจจุบันเรื่องของการยืนยันทบทวนสิทธิ์ก็มีการยืนยันทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้วเนี่ยจากตัวเลข9,000,000กว่ารายนะที่ไม่ผ่านคุณสมบัติมีการเข้ามายื่นทบทวนเสร็จแล้ว4,000,000กว่ารายด้วยกันนะคะซึ่งเหลืออีกประมาณ5,000,000กว่ารายก็คือยังไม่มีมายื่นขอทบทวนสิทธิ์กันซึ่งกระทรวงการคลังตรงนี้นะคะก็ขอเน้นย้ำว่าผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเนี่ยแล้วก็เร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 สิงหาคม 2569ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐก็คือจะมีกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามนะคะโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานของเจ้าของข้อมูลหรือว่าประสานงานกับ One Stop Service OSS ในระดับอำเภอได้ภายในวันที่ก็คือ20 กันยายน 2569นะคะก็คือจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์เนี่ยอย่างเป็นทางการก็คือ30 กันยายน 2569ซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนไปที่เรียบร้อยก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ก็คือ1 ตุลาคม 2569ค่ะ
0: หนึ่งนาฬิกา20 นาทีนะคะที่น่านยังคงมีพี่น้องประชาชนนะคะทั้งหลายภาคส่วนเนี่ยร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนข้าวของเครื่องใช้สำรวจความเสียหายเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะขณะที่ทางภาครัฐเองนะคะพี่น้องประชาชนอย่างบ้านปรางอำเภอปัวชาวบ้านก็ช่วยกันนะคะร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ยังมีบางจุดที่ยังคงต้องใช้ภารกิจKA32 ของปภ.ลำเลียงเครื่องปั่นไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยอากาศยานปภ.ส่งเข้าถึงพื้นที่สูงที่มันตัดขาดนะคะส่งไปจำนวน5เครื่อง5จุดที่ห้วยปุด2กับผาเวียง3ตำบลภูคาอำเภอปัวขณะที่ทางด้านบ้านร้องอำเภอปัวก็เร่งฟื้นฟูหลังน้ำรดนะคะระดับมันลดลงเยอะนะคะก็มีการระดมกำลังทุกภาคส่วนทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องนะคะทางด้านท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออบ.ก็เดินหน้าเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านนะคะท่านไปทั้งที่บ้านร้องด้วยนะคะเมื่อวานนี้บ้านฝายพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกอิสเซ็นเตอร์นะคะซึ่งมีการเร่งเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านนะคะท่านรองนายกยศชนันท์ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ฟื้นฟูจังหวัดน่านค่ะที่หมู่บ้านฝายอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูในพื้นที่ปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยเขาทำไป 80% ละอีกแค่20%เท่านั้นก็จะเข้าที่แล้วนะคะสภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติอีกแค่ 20% โอกาสนี้นะคะท่านก็เดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆมีการพูดคุยกับแกนนำชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่นะคะรวมถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงในส่วนของการวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของท่านก็เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านร้องตำบลบรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ Fix It Center หรือที่เรียกกันว่าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนค่ะศูนย์นี้ทำงานร่วมกันนะคะบูรณาการระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานโดยได้เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ยังเพื่อที่จะบางส่วนเนี่ยมันเสียหายโดนทั้งน้ำป่าโดนทั้งโคลนนะคะก็เพื่อจะกู้คืนทั้งทรัพย์สินนะคะที่สามารถซ่อมได้ให้กลับมาใช้ได้งานได้ตามปกติซึ่งถือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะคะได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยท่านยังมีนะคะในส่วนของการลงไปพื้นที่บ้านเอี้ยตำบลศิลาแรงด้วยนะคะอันนี้ก็ไปปฏิบัติไปตามดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนทั้งปภ.ทหาร อปท.อส.ในการช่วยเหลือเพราะว่า พี่ๆนะมาช่วยนะคะกำจัดโคลนต่างๆฟื้นฟูไปช่วยขนดินโคลนเศษซากไม้กิ่งไม้ออกจากถนนอาคารบ้านเรือนลำน้ำสาธารณะนะคะสัญจรเข้าหมู่บ้านได้แล้วนะคะในส่วนของบ้านเอียค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติในที่ประชุมนะคะเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ซึ่งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติไว้2หลักเกณฑ์ก็คือมีในส่วนของครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับกรณีการเสียชีวิตเนี่ยก็คือรายละ2ล้านบาทซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกมาชี้แจงถึงหลักเกณฑ์เนี่ยในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งทางด้านของนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญกะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ท่านมีการประชุมนะครับพิจารณาในเรื่องนี้ก็ชี้แจงในที่ประชุมค่ะเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569ร่วมกับหน่วยงานเนี่ยระดับจังหวัดระดับอำเภอตำบลนะแล้วก็รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกันก็หลักๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับในส่วนของกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและอยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกัน7วันขึ้นไปก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนสำหรับกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยโดยตรงก็จะได้ความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทสำหรับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปภ.เนี่ยเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผ่านการตรวจสอบระบบโดยทันทีก็ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เนี่ยนะคะตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านไปราชการที่เนปาล นะคะกับคณะซึ่งท่านในฐานะประธาน AIBDGCก็ชูความน่าเชื่อถือจริยธรรมสื่อนำอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกสู่ก้าวที่50ของ AIBD ค่ะซึ่งเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคะที่กรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกโดยมีผู้บริหารและก็ผู้แทนองค์กรสื่อจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมนะคะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็บอกว่า AI กำลังเปลี่ยนโลกการสื่อสารอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสใหม่ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลค่ะขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความท้าทายด้านความถูกต้องจริยธรรมและความรับผิดชอบโดยเฉพาะเนื้อหาที่สร้างด้วย AI ทำให้การสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาความไว้วางใจของประชาชนต่อสื่อ

0: ชาชนได้การประชุมใหญ่ครั้งที่24จึงเป็นทั้งการทบทวนเส้นทางเกือบ5ทศวรรษของ AIBD และการวางทิศทางอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกโดยมีความน่าเชื่อถือประโยชน์สาธารณะและความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่ปีที่50ของ AIBD ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้เชื่อว่าคนไทยนะส่งกำลังแล้วก็กำลังใจเนี่ยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนเพราะว่าการแข่งขันบนเวทีอเมริกันก็ทาเลนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้น้องเนเน่ตอนนี้พอเอ่ยถึงชื่อน้องเนเน่นะคะผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยเรียกว่าขึ้นเวทีโชว์พลังเสียงนะคะวงต้องบอกว่าเป็นเพลงร็อกเนี่ยระดับตำนานนะคะเพื่อการแสดงคือในบนเวทีเนี่ยพอน้องโชว์แล้วคือน้องเต็มที่มากน
0: ะ
1: บนเวทีกับการร้องเพลงการแสดงที่สื่อสายตาไปถึงชาวโลกทั่วประเทศเนี่ยก่อนที่คณะกรรมการนะตัดสินใจกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับน้องเนเน่คือเขาบอกว่าการกดตัวโกลเด้นบัสเซอร์เนี่ยหมายถึงการที่คณะกรรมการให้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลโดยไม่ต้องแข่งขันในรอบถัดไปตามเส้นทางปกติ
0: คือเข้ารอบชิงชนะเลิศเลย
1: ค่ะนะคะอันนี้คือเหมือนแบบโอ้ประทับใจมากให้เข้าไปเลยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วนะคะโอ้น้องเนเน่ก็คือล่าสุดเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบไฟนอลแล้วก็มีกำหนดที่จะแข่งขันในรอบไฟนอลเนี่ยก็คือวันที่22กันยายนแล้วก็มีโอกาสเดินหน้าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกต่อไปด้วยนะคะ
0: ค่ะในนี้นี่อายุ16ปีเองนะคะจากภูเก็ตไทยแลนด์นะคะแล้วก็ชุดนี่เก๋มากเลยนะชุดนี้ต้องใครๆที่ดูการโชว์หรือว่าดูจากข่าวที่นำเสนอไปลองไปตามดูนะเรียกว่ามีซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็นอกจากนี้เห็นว่านะแอดคาราบาวเนี่ยมีโพสต์บอกว่าต้องขอลายเซ็นเนเน่แล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะโอ้โหหลายคนชื่นชมมากเป็นโอ้โหสาวน้อยมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะจากประเทศไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงแล้วแถมยังโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยคนไทยที่อเมริกาเนี่ยตามกันไปให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ดูแลกันอย่างดีเลยนะ
1: คะ
0: ไปส่องดูเนี่ยนะคะชาวต่างชาติหรือว่าคนอเมริกันเองก็ถือธงชาติไทยอ่ะโบกันโอ้โหให้กำลังใจเนเน
1: ่
0: กรี๊ดกันสนั่นฮอลเลยนะคะผู้ชม
1: คณะกรรมการเขาเขียนว่าคุณฮาวิเมนเดลผมรู้สึกว่าผมไม่ควรพูดแบบนี้ NBC ให้เธอ
0: นี่เสียงเขาใช่ไหม
1: ใช่ NBC ให้เธอหนึ่งในล้านไปแล้วนี่คือกรรมการที่สองคุณโซเฟียวอร์การ่าท่านบอกว่าเน่ๆฉันคิดว่าเธอสามารถชนะการประกวดเวทีได้เลยนะเพราะว่าคุณทั้งสองร้องเพลงได้และคุณก็เล่นกีตาร์ได้ด้วยแล้วก็ลูกของคุณเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าทุกคนกำลังโห่ร้องเชียร์ให้คุณอยู่ค่ะ
0: อ
1: ันนี้คุณเมลบีนี่คือคนสำคัญเลยนะที
0: ่
1: กดโกลเด้นบัสเซอร์ให
0: ้
1: นะอย่างแรกเลยเนี่ยคุณรู้ไหมฉันเจอคุณหลังเวทีเมื่อคืนนี้ฉันเจอผู้เข้าแข่งขันหลายคนคุณเป็นคนที่เงียบที่สุดอ่อนน้อมที่สุดและน่ารักเหมือนเด็กสาวคุณรู้ไหมแล้วคุณออกมาเวทีนี้มันช่างต่างออกไปจริงๆ
0: คือตอนที่ยังไม่โชว์เนี่ยเงียบ
1: ขึ
0: มแต่พอโชว์แล้วโอ้โหทุกคนต้องตะลึงเลยนะคะเนี่ยรอยัลศิลปินชาวไทย16ปีวัย16ปีสร้างประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ถ้าใครดูตามดูดีๆเนี่ยในชุดกางเกงที่ใส่จะมีผ้าไทยพาดไปด้วยนะคะซัมปิงไม่ใช่ชื่อผ้าแต่เป็นศิลปะการนุ่งผ้าแบบบริเวณเอวซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวใต้นะคะโดยผ้าที่เนี่ยเลือกใช้คือผ้าซองเก็ดนะคะที่ทอดิ้นเงินดิ้นทองสวยนะแล้วก็นำผ้าไทยมาประยุกต์กับลุคร็อกเกอร์ถือเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้วัฒนธรรมไทยดูร่วมสมัยแล้วก็เป็นสากลนะคะจนได้ปุ่มนี้มา
1: ค่ะ
0: โอ้โหผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโอ้โหสุดยอดจริง
1: ๆอ่ะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ต่อนะ22กันยายนนี้ค
0: ่
1: ะ
0: เนเน่รอยัลรัติการอำลอยสาวน้อย16ปีจากภูเก็ตไทยแลนด์ค่ะ
1: ค่ะ
0: พักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล

0: มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
2: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
1: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
3: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
0: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงต่อสภาชี้ถึงความจำเป็นพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานลดค่าครองชีพเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาฟอสซิลต่างประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2,569 ต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกำหนดกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน400,000,000 บาทเหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดนั่นก็คือแหล่งเงินและเครื่องมือทางการคลังตามปกติมันไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดเป็นเครื่องมือเร่งด่วนโดยมี1เป้าหมาย2วัตถุประสงค์3แนวทางโดยเป้าหมายคือการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจวัตถุประสงค์คือ 1. ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและ 2. ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลโดยเร็วที่สุดผ่านการลดค่าครองชีพและต้นทุนอาชีพสนับสนุนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ผลิตในประเทศไทยและพัฒนาทักษะพี่น้องประชาชนและนวัตกรรมด้านพลังงานสำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน400,000,000 บาทก็แบ่งเป็น200,000,000 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการจากผลกระทบวิกฤตพลังงานและอีก200,000,000 บาทก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงการคลังสามารถกู้เงินหรือออกตราสารหนี้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้ภายในวันที่30กันยายน2570ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้เงินจะผ่านการกลั่นกรองโดยโครงการต้องตรงตามวัตถุประสงค์จำเป็นเร่งด่วนคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่นและพร้อมดำเนินการทันทีทันใดแล้วก็ย้ำอีกว่า วิกฤตพลังงานเป็นสถานการณ์ร้ายแรงและเร่งด่วนที่ส่งผลโดยตรงต่อประชาชนและเศรษฐกิจจึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดนี้เพื่อให้ประเทศมีเครื่องมือเพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งเป็นการลดความเปราะบางด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนชูทุนมนุษย์หัวใจขับเคลื่อนภูมิภาคยกระดับทักษะผลักดันการรับรองสู่มาตรฐานสากลครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่26สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลซึ่งก็สะท้อนถึงความสำคัญร่วมกันของอาเซียนในการพัฒนาประชาชนให้มีทักษะที่จำเป็นสร้างหลักประกันว่าจะได้รับการยอมรับและเชื่อถือในระดับสากลผลักดันการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานที่ยอมรับร่วมกันในสากลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยนั้นพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักอันได้แก่หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนครับควบคู่ไปกับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนและนอกจากนี้ประเทศไทยก็เตรียมนำเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อกำกับดูแลและลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานและคนรุ่นใหม่ปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริงทั้งการมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าเป้าหมายหลักก็คือแรงงานทุกคนนั่นแหละรวมถึงกลุ่มเปราะบางก็ควรมีโอกาสยกระดับทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สามารถเข้าถึงงานที่มีคุณค่าและมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนการลงทุนในประชาชนจึงหมายถึงการช่วยให้ประชาชนนั้นมีทักษะที่เหมาะสมเข้าถึงงานและรายได้ที่ดีขึ้นและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมโดยต้องครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบและผู้ที่อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของการอนุมัติงบประมาณ558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569จากคณะรัฐมนตรีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มทำให้เสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์จำนวนมากมายก่ายกองจึงได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือโดยเร็วและโดยเร็วที่สุดโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษดังต่อไปนี้กรณีที่1คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทครับกรณีที่2คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันอันนี้ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทจำนวน 69,71 ครัวเรือนครับกรณีที่3คือกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอย่างเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้ช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทจำนวน5รายด้วยกันที่จังหวัดน่านนี่แหละครับแล้วนอกจากนี้ทางกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมให้แก่จังหวัดน่านจำนวน100ล้านบาทด้วยกันอันได้แก่ ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทอันนี้ไม่รวมบ้านเช่านะครับและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือ 5,000 บาทบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้อันนี้ช่วยเหลือ 16,600 บาทค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทครับกรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่นและบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนและการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือคอกสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจริงและอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้แจ้งข้อมูลได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลให้อำเภอไปดำเนินการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านนั้นทางด้านกระทรวงพาณิชย์ได้ระดมพลังภาคเอกชนร่วมบรรจุถุงยางชีพ 1,000 ถุงก่อนปล่อยขบวนคาราวานส่งความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านย้ำว่าดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไม่ให้ขาดและราคาไม่แพงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านก่อนปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกนำสิ่งของไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจัดส่งถุงยางชีพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีทันใดซึ่งส่งไปแล้วรวม 15,000 ถุงเพื่อส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนเพื่อช่วยเหลือในจุดที่มีความต้องการเฉพาะให้สามารถจัดซื้อสิ่งของที่ตรงกับความจำเป็นและส่งความช่วยเหลือถึงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมติดตามสถานการณ์ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไม่ขาดแคลนและราคาจะไม่สูงเกินสมควรและพร้อมทั้งให้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยจะจัดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาพิเศษพิเศษและพิเศษให้แก่ประชาชนในพื้นที่และพร้อมทั้งให้เร่งดูแลผู้ประกอบการและ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกันด้วยและนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพโดยเฉพาะโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงประสานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนการดูแลค่าครองชีพตลอดจนการฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสารปนเปื้อนในผักกาดขาวนำเข้าโดยกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับเป็นผู้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องนี้หลังจากทางไต้หวันสั่งระงับผักกาดขาวจากจีนเพราะว่าตรวจพบสารฟอร์มาลีนในผักกาดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงมาตรการดูแลสินค้าประเภทผักสดภายในประเทศในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อาจนำเข้าผักผลไม้จากจีนเป็นจำนวนมาก จะต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นสถานการณ์ยังปกติได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลตามตลาดสดอยู่แล้วในสถานการณ์ที่ยังปกติส่วนในเรื่องการตรวจสอบการนำเข้าหรือคุณภาพของสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรองค์การอาหารและยาหรืออย.หรือมก.อช.เป็นผู้ตรวจสอบในเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพส่วนทางกระทรวงพาณิชย์นั้นก็เป็นเพียงหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าปลายทางหรือในตลาดสดทั่วไปการตรวจสอบสินค้าในตลาดสดหลังจากนี้ต้องดูแลผักกาดเป็นพิเศษแล้วครับเพราะว่าผักกาดนั้นเรียกได้ว่าตอนนี้มีข่าวคราวเรื่องของสารปนเปื้อนกันอยู่ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ได้รับมาว่าประเทศรอบๆประเทศไทยเรานี่แหละก็มีประเด็นปัญหาเรื่องผักกาดขาวที่มีสารปนเปื้อนเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองฉบับนี้แล้วซึ่งยอมความไม่ได้ให้แล้วให้เพิ่มโทษหนักขึ้นด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเข้ามาเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันจึงมีการปรับปรุงให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขบทนิยามความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ย้ำนะครับไม่สามารถยอมความได้กำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้จะถูกกระทำได้รับความปลอดภัยและระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้และคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดทางกฎหมายปรับเพิ่มโทษกรณีกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวอันนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกำหนดบทลงโทษหนักขึ้นหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในเวลา3ปีนับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนพร้อมทั้งกำหนดเหตุบรรเทาโทษกรณีผู้กระทำความผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปราณีโดยข้อมูลในปี2568ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันก็พบเหตุมากกว่า 2,000 เคส 2,000 กรณีกันเลยทีเดียวครับแล้วในจำนวนนี้ประมาณ 20% เกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนทำร้ายกันขณะที่มากกว่า 20% มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดสะท้อนเลยล่ะครับว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เพียงปัญหาภายในบ้านกันแล้วแต่เชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมแล้วร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำและสร้างระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นลดปัญหาอาชญากรรมและก็ทำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในการลงทะเบียนโดยกระทรวงการคลังเขาได้แจ้งว่ามีผู้ยังไม่ได้ทบทวนสิทธิ์4,500,000คนยื่นทบทวนสิทธิ์วันสุดท้ายอย่าลืม31สิงหาคมนี้วันสุดท้ายในการยื่นทบทวนสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายสำหรับความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยข้อมูลณวันที่26สิงหาคม2569ก็พบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนกว่า 3,100,000 รายโดยในขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า 2,500,000 รายคิดเป็น 80% ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกว่า9ล้าน 3 แสนรายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้าน 7 แสนรายอันนี้ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์4ล้าน 5 แสนรายด้วยกันครับซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันก็สามารถรักษาสิทธิ์ของตนและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของ5ธนาคารอันได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทีนี้หากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอซึ่งพร้อมที่จะให้บริการดูแลอำนวยความสะดวกและก็มีระยะเวลาสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนสามารถติดตามสถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ www.welfare.mof.go.th หรือจะไปติดตามสถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th โดยทางกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ซึ่งผู้ที่ผ่านคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนก็จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกล่าสุดนั้นตำรวจได้มีการซ้อมใหญ่เพื่อรับการประชุมนี้กันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมเสมือนจริงสำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับพร้อมด้วยกำลังพลผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 1,236 นายสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายนำประสบการณ์จากการฝึกซ้อมไปปรับใช้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวหากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีทันใดเลยนะครับโดยแจ้งผ่านสายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลากันไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ

0: 6:56 นะคะเรามีเวลาประมาณ2 นาทีท้ายนี้มาตามดูกันหน่อยแบงค์ชาติออกมาชี้แจงแล้วค่ะเพราะว่าก่อนนั้นมีคนบ่นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: บ่นว่า
1: บัญชีถูกระงับเยอะแล้วก็เอ๊ะมันจะยังไงเราจะแก้ไขกันยังไงโดยล่าสุดเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาชี้แจงแนวทางเรื่องของการระงับแล้วก็ปลดการระงับบัญชีเงินฝากแล้ว
0: ใช่เพราะว่าเพื่อที่จะดำเนินการควบคู่กันไปคือสกัดบัญชีที่มีความเสี่ยงให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สกัดกั้นพวกมิจฉาชีพนะคะเป็นการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าธนาคารก็ระบุแล้วว่าถ้าสกัดกั้นได้เร็วเนี่ยความเสี่ยงที่จะโดนหลอกมิจฉาชีพจะหาช่องทางเงินของเราจะไม่ออกจากบัญชีเนี่ยก็จะถือว่าโอเคใช่ไหมคะแล้วก็เร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วถ้าเป็นผู้สุจริตนะคะก็สามารถนำหลักฐานไปชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนนั้นก็จะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงแล้วก็เหตุของการถูกระงับนะคะอีกหนึ่งเรื่องท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่วันนี้ที่ชลบุรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจนะคะในเวลา9:15 นจะชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานค่ะที่สถานีบินกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอุตภเปาหลังจากนั้นในเวลา 11:20 โดยประมาณค่ะก็จะไปเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกที่สถานฝึกทหารเรือหมายเลข15หาดยาวค่ะ
1: ค่ะบอกข่าวดีกันหน่อยสำหรับคนที่นะคะใช้สิทธิประกันสังคมตอนนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะท่านก็เรื่องมีการอนุมัติหลักการเนี่ยร่างพระราชกิจสิกากำหนดกิจการสำหรับลูกจ้างก็คือเรียกง่ายๆว่าเขาจะเพิ่มในส่วนของผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์มาตรา33เนี่ยปกติก็จะเป็นคนทำงานอย่างเราทำงานบริษัทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเขาจะเพิ่มเข้าไปอีก3 กลุ่มนะที่จะสามารถใช้สิทธิ์มาตรา33ได้ครอบคลุมถึงแม่บ้านคนสวนคนขับรถเนี่ยนะก็คาดว่าปีแรกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูว่าจะมีระเบียบระบบกันอย่างไรต่อไปค่ะ
0: ค่ะเพราะปีแรกจะมีผู้เข้าระบบไม่น้อยกว่า 300,000 คนนะคะตามกันต่อวันนี้ส่งต่อให้ข่าวพระจันทร์นาฬิกาลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160 รายและสูญหายกว่า660 คนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยเสมอเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบ